0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CB Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
0: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
3: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก. กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปี เช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือ

0: น้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
1: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการ

0: จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเอาแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานฮุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชาย พูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วย

0: คะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรับจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาลิสวัตรตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
2: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็น

0: สัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
10: เห็นไหมคะ
9: ถอยนิดนึง
10: เห็นหรือยังคะ
9: อีกนิดนึงได้ไหม
10: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
2: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
8: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
12: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสวนีให้สภาสังคมเนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
11: ค่ะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
12: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามของพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
11: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
12: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทมนะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
11: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
12: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียร นะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพ บกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
11: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
12: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
11: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
12: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
11: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
12: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสงเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
11: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อย่างนี้มีไหมคะ
12: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามี LINE ID นะครับRAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับลายนี้เลยครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
12: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความ

0: ผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสเรียกรับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
5: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
4: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
5: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
4: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงคอกข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก

0: หกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
1: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวรายที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
0: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ Thailand Fast Pass เพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
1: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
0: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงาน TECCA 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPCไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นขบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
4: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับ
3: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของ

0: ชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
1: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมันแวร์อะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราก็ต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยอันดับ1 2คือว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโหลดอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
0: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคสกำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนเราเลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้ต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม

ความก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะติดตามกันกับประวินทร์ไมบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงหน้าค่ะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒนะคะวันนี้อาจารย์จะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการหมดของมนุษย์นะคะหรือว่าเซเปียนหรือความเป็นมนุษย์นี่จะจบลงด้วยปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้กับอาจารย์นะคะส่วนวันนี้ช่วงแรกติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าจากกรณีเหตุยิงกันในโรงเรียนนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่มีนักเรียนใช้อาวุธปืนยิงครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะทำให้คุณครูนักเรียนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ก็กำลังสืบหาสาเหตุกันอยู่นะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้นักเรียนที่ก่อเหตุนี้เกิดจากอะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นการทบทวนบทเรียนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ค่ะหลังจากมีเหตุการณ์ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เรียกประชุมด่วนนะคะเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงหลักก็จะมีทางกระทรวงการอุดมศึกษาโดยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มาหารือกันเกี่ยวกับมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะบอกว่าทุกฝ่ายก็จะร่วมมือกันอย่างดีที่สุดเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนนะคะยืนยันว่าลูกหลานทุกคนต้องมีความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนและเหตุการณ์สะเทือนขวัญเช่นนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งในการทำงานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือแผนเปิดโรงเรียนนะคะก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นฉุกเฉินมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูสภาพจิตใจและการคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นนะคะก็จะมีการจัดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ระบบแชทระบบนัดหมายต่างๆรวมถึงจะมีนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ของกระทรวงสถาบันการศึกษาในสังกัดของอว.และพม.ที่จะได้ไปตั้งทีมนะคะให้คำปรึกษาเพื่อดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในวันแรกของการเปิดเรียนค่ะก็จะมีกิจกรรมเยียวยาจิตใจซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุอย่างถาวรมีการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการบุตรหลานที่ต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะย้ายโรงเรียนก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีมาตรการเรื่องของการตรวจคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนด้วยอันนี้ที่ประชุมกันล่าสุดนะคะต่อจากนั้นค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันนะคะแล้วก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ทุกกระทรวงยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันซึ่งมาตรการระยะยาวนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องของการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเรื่องการวางระบบส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ในการประเมินและการปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นค่ะส่วนการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ให้นักเรียนบุตรหลานได้แจ้งปัญหาที่ไม่อาจจะพูดในพื้นที่อื่นเนี่ยได้ใช้พื้นที่นี้นะคะรวมไปถึงจะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในหลากหลายมิติด้วยแล้วก็จะตรวจสอบจุดเสี่ยงจาก CCTV นะคะยึดหลักที่เรียกว่า Zero Tolerance ไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนการส่งเสริมคุณธรรมและความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนและการคัดกรองบุคคลสิ่งของผิดกฎหมายก่อนเข้าสู่สถานศึกษาด้วยนะคะก็หลายแนวทางเลยแล้วที่สำคัญเลยนะคะก็ฝากถึงผู้ปกครองให้ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของลูกหลานถ้าพบความผิดปกติเนี่ยควรรีบนำไปพบจิตแพทย์ค่ะก็ย้ำว่าการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ว่าเป็นการดูแลสุขภาพจิตอย่างถูกวิธีนะคะส่วนทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณประเสริฐจันทรารวงทองก็แสดงความห่วงใยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางกระทรวงก็มีการหารือกันไปยังสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสพท.อาชีวศึกษาสช.สกร.เพื่อถ่ายทอดแนวทางแล้วก็ประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยเตรียมออกประกาศกระทรวงอย่างเป็นทางการนะคะก็คือให้อำนาจครูฝ่ายปกครองผู้บริหารสามารถตรวจค้นกระเป๋าและสิ่งของของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงได้เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่ามีดนะคะนอกจากนี้ก็ตอนนี้เนี่ยสั่งการให้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อจะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงมาตรการภายในนะคะรวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือบุคลากรและเรื่องของการดูแลครอบครัวของคุณครูที่ทำหน้าที่แล้วเสียชีวิตนะคะจากกองทุนของกระทรวงเงินสวัสดิการชพครวมถึงการเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษในฐานะที่คุณครูเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนของกระทรวงพม.ค่ะทางพม.นี่ก็จะเข้ามาเสริมใน3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการจัดทีมนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาของกระทรวงไปร่วมกับทีมกรมสุขภาพจิตกับกระทรวงศึกษาเพื่อลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือการบูรณาการระบบรับแจ้งเหตุค่ะก็จะเชื่อมโยงศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1300ของกระทรวงพม.เข้ากับแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ค่ะให้การประสานงานแล้วก็การส่งต่อข้อมูลกับกระทรวงศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือกระทรวงพม.ก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานรองรับเด็กแล้วก็สถานศึกษาของพม.ไม่ให้เกิดช่องโหว่หรือว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลจิตใจเด็กและสถาบันครอบครัวด้วยนะคะก็บอกว่าการดูแลเด็ก1คนให้เติบโตอย่างปลอดภัยนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Hero Obek Care มาใช้ครอบคลุมกว่าร้อยละ85ของโรงเรียนนะคะในแง่ของการช่วยประเมินแล้วก็คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ที่สำคัญก็คือการส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางเพื่อสร้างคนรับฟังที่เด็กไว้วางใจแทนการปล่อยให้เด็กเสพสื่อฝ่ายเดียวแล้วเกิดความกดดัน

นะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าแม้ว่าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนเนี่ย3,500คนนะคะแล้วก็มีระบบวงจรปิดตรวจตราความปลอดภัยเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุที่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเนี่ยดังนั้นรัฐบาลทุกหน่วยงานก็จะต้องยกระดับมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเต็ม100%เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นในสังคมนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูนักเรียนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็คงจะได้มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของโครงการ THAI Passport ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีนะคะก็ยังยืนยันเรื่องของกรอบเวลาการเปิดใช้งานโครงการบอกว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็คือภายในวันที่1กันยายนนะคะซึ่งสัญญาฉบับปรับปรุงได้ส่งกลับมาแล้วแล้วก็คาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปนะคะซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินในสัญญาเป็นการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงในแต่ละเดือนนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะก็ยืนยันว่าไม่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งชุดนี้เนี่ยมีทางคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนเป็นประธานหลังจากถูกเชิญไปหลายครั้งนะคะก็ให้เหตุผลว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการโดยตรงแล้วก็มอบทางคุณพัชระอนันตศิลป์ทางปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงแทนค่ะและกำชับให้สนับสนุนข้อมูลเอกสารแก่กรรมธิการอย่างเต็มที่นะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณชัยชนกก็บอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการปรับสัญญาแนบท้ายกลับมาแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็ยืนยันว่าตามกรอบสัญญาเนี่ยโครงการจะต้องเริ่มดำเนินการช้าที่สุดภายในวันที่1กันยายนแต่ว่าไม่ควรล่าช้าไปกว่านี้นะคะซึ่งสาระสำคัญของการปรับสัญญาค่ะก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินเป็น Pay per Active User หรือว่าจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงยังคงกำหนดเพดานไว้ที่5ล้านคนนะคะถ้ามีผู้ลงทะเบียนครบ5ล้านคนแต่ว่าเดือนไหนมีผู้ใช้งานจริงเพียง4ล้านคนรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเฉพาะผู้ใช้งาน4ล้านคนในเดือนนั้นไม่ได้หมายความว่างบประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาทเนี่ยจะถูกใช้หมดโดยอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับเงื่อนไขด้าน concurrent users นะคะจากข้อกำหนดเดิมเกี่ยวกับการใช้งานพร้อมกันให้สามารถรองรับผู้ใช้งานทั้งหมดพร้อมกันได้ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ได้สอบถามตัวเลขประมาณการผู้ใช้งานจริงจากภาคเอกชนแต่ว่ารัฐบาลต้องการผลักดันให้มีผู้ใช้งานเนี่ยใกล้เพดาน5ล้านคนมากที่สุดค่ะเพราะว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าขณะเดียวกันก็บอกว่าได้ลงพื้นที่นะคะไปในหลายๆจังหวัดเลยพบว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้ AI แต่ว่าหลายคนก็ติดเรื่องของบริการฟรีแล้วก็ยกตัวอย่างครูที่สามารถใช้งานได้เพียง4พร้อมแล้วก็ต้องรอวันถัดไปหรือว่านักศึกษาครูประชาชนที่อาจจะนำ AI ไปใช้ในการเรียนการทำงานการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่าได้เครื่องมือมาแล้วเนี่ยก็จะได้ทลายข้อจำกัดนะคะซึ่งรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกก็บอกด้วยบอกว่าเข้าใจมุมมองของฝ่ายค้านกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะที่เห็นว่าโครงการเนี่ยสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพมากกว่านี้แต่ว่าการดำเนินการในระดับนั้นเนี่ยก็จะต้องใส่งบอีกจำนวนมากนะคะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็มองว่าการทำให้คนทั่วไปเข้าถึง AI ได้มากขึ้นเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการนะคะนอกจากนี้ก็พูดถึง
เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่า inclusivity นะคะบอกว่าปัจจุบันผู้ที่ต้องการใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยอาจต้องเสียค่าบริการขณะที่บริการฟรีมีข้อจำกัดนะคะดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้มากขึ้นค่ะก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องการจะขับเคลื่อนโครงการนี้ขณะเดียวกันเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยเดินหน้ารวบรวมรายชื่อคัดค้าน TH AI Passport เรื่องนี้คุณชัยชนกบอกว่าไม่น่าจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการแล้วก็ระบุว่าหากให้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่คัดค้านเนี่ยก็น่าจะมีจำนวนมากเช่นกันและเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมาแข่งขันกันรวบรวมรายชื่อนะคะอันนี้ในมุมของรัฐมนตรีส่วนฝ่ายค้านที่ประกาศว่าถ้ามีการเดินหน้าโครงการแล้วเนี่ยจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยชนกบอกถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีแต่มั่นใจว่าในกระบวนการการทำงานก็เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายนะคะแล้วก็หลังจากมอบนโยบายเนี่ยก็มีการเปิดเวทีรับฟังนำข้อเสนอไปปรับเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมดังนั้น PH AI Passport ที่มีข้อท้วงติงวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้นะคะเดินหน้าค่ะแล้วก็บอกว่ากันยายนเนี่ยน่าจะเรียบร้อยนะคะไปดูเรื่องของผู้เลี้ยงไก่ไข่กันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขาปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะคะขึ้นราคาจาก3.80 บาทเป็น4 บาทต่อฟองแล้วนะคะก็เพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองค่ะแล้วก็มีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางกรมการค้าภายในค่ะตอนนี้ก็เลยมีเรื่องของการทำโครงการนะคะให้จัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนะคะก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะทางพาณิชย์จังหวัดก็จะกระจายไข่ไก่ไทยช่วยไทยให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดเลยนะคะในกรุงเทพเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะกระจายรวมทั้งหมดเนี่ย3,420,000ฟองทั่วประเทศเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งนอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้วนะคะในจุดจำหน่ายธงฟ้าก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชสินค้าอื่นๆมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรื่องของสถานการณ์ไข่ไก่เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่ผลผลิตไข่เนี่ยลดลงจากระดับปกติแต่ว่ายังไม่ขาดตลาดนะคะถ้าดูข้อมูลของเดือนนี้เนี่ยมีไก่ไข่ที่ยืนกรงประมาณ53 ล้านตัวแล้วก็น่าจะผลิตไข่ได้43 ล้านฟองต่อวันหรือว่าลดลงประมาณ 3% จากค่ามาตรฐานนะคะก็เลยทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยลงกว่าช่วงปกติแล้วก็ส่งผลต่อราคาในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ขาดค่ะยังมีไข่ไก่เพียงพอให้บริโภคเพียงแต่ว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยลดลงจากระดับปกติกรมก็เลยเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในช่วงที่ไข่ราคาแพงขึ้นนะคะนอกจากนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องให้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยดูเรื่องของการเพิ่มปริมาณไข่ไก่กลับเข้ามาสู่ระบบให้มากขึ้นนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องไข่นี่ก็ถ้าเกิดขาดตลาดนี่เดือดร้อนเลยนะคะก็เป็นต้นทุนที่อาหารต้องใช้นะคะผู้บริโภคก็ต้องทานกันเยอะเลยนะคะเรื่องของไข่มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของ Data Center ก็มีการตั้งคำถามกันเยอะแล้วนะคะเรื่องของความเสี่ยงสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องแลกกับการที่ต้องใช้น้ำใช้ไฟเยอะเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนว่า Data Center เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อจะรองรับเรื่อง Big Data เรื่อง AI นะคะแต่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยเริ่มพ
พูดถึงเรื่องของความเสี่ยงด้านทรัพยากรค่ะโดยเฉพาะปริมาณไฟฟ้าน้ำที่อาจจะไม่พอแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดนโยบายที่ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการคิดอัตราค่าไฟตามต้นทุนจริงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางคุณมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเรื่องการลงทุน Data Center เนี่ยถือว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าก็ต้องทำควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็จะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งมีผลสำรวจหนึ่งที่เพิ่งออกมานะคะผลสำรวจ FTI CEO Poll ครั้งที่51ในเรื่องของมุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการลงทุน Data Center นะคะก็พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าการลงทุน Data Center มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในระดับมากถึงมากที่สุดรวม 72.5% นะคะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมมากที่สุดรองลงมาก็คือระบบไฟฟ้าความมั่นคงด้านพลังงานขณะที่กฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นด้านที่ต้องพัฒนาด้วยนะคะส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยมองว่า Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการใช้ Big Data AI Internet of Things ระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เสนอให้ภาครัฐกำหนดเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะคะเรื่องของการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาแล้วก็ต้องพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน AI Data Analytics ด้าน Cloud ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังมีความกังวลค่ะก็คือปริมาณน้ำในพื้นที่เนี่ยจะเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วจะนำไปสู่การแย่งใช้ทรัพยากรกับภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยยังเป็นโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากฎหมายมาตรฐานระบบกำกับดูแลเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนพอแล้วก็ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นของการลงทุนแล้วก็การดำเนินโครงการด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ค่ะทางผู้บริหารสอท.ก็เลยเสนอให้มีการกำหนดอัตราค่าไฟและค่าบริการโครงข่ายให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นแล้วก็ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยการพัฒนาบุคลากรการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงานสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้ธุรกิจ Data Center เนี่ยเติบโตอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีผลกระทบด้านทรัพยากรไปยังภาคส่วนอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นนะคะว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของธุรกิจ Data Center นะคะที่ตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศนะคะหลายๆที่ก็ให้ความสนใจแล้วก็มาลงทุนในบ้านเรากันเยอะเลยนะคะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของทางด่วนนะคะการใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเปิดทดลองให้ใช้บริการนะคะก็เป็นการเปิดเส้นทาง M6 เพิ่มเติมจากช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เริ่มเปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีทุกวันมาตั้งแต่ปลายปี66นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีการขยายไปเพิ่มเติมนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยจะปิดทางเข้าออก M6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวที่
กิโลเมตร65ถนนมิตรภาพใกล้ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนคร

0: ัยบุรินทร์นะคะให้ไปใช้ด่านปากช่องตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะก็หมายความว่าขาออกจากกรุงเทพนะคะสามารถใช้ M6 จากด่านบางปะอินเนี่ยวิ่งไปลงด่านปากช่องถนนธนรัตน์หรือว่าวิ่งต่อเนื่องยาวๆไปถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้เลยส่วนขากลับเนี่ยยังมีงานก่อสร้างอยู่ช่วงปากช่องมวกเหล็กนะคะดังนั้นการเดินทางจากปากช่องเนี่ยจะต้องใช้ธนรัตน์แล้วก็มิตรภาพมาเข้าที่ด่านมวกเหล็กเพื่อใช้ M6 แล้วก็มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นก็อัปเดตกันนะคะสำหรับท่านใดที่จะใช้เส้นทางนี้นะคะก็บอกว่าเป็นการเปิดทดลองให้บริการยังอยู่ระหว่างการติดตั้งงานระบบต่างๆในบางช่วงอยู่นะคะดังนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์สมชายค่ะ
1: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน์นะคะวันนี้ชวนคุยกันอีก1เรื่องนะคะที่พูดถึงเรื่องของวันสิ้นสุดของมนุษย์นะคะการสูญพันธุ์ของมนุษย์นี่จะเกิดขึ้นจริงไหมมีความเป็นไปได้ขนาดไหนอะไรคือความเสี่ยงบ้างนะคะคุยกันเรื่อง towards human extinction นะคะกับอาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์ที่เราคุยกันวันนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า human
0: ค่ะ
3: แต่จริงๆนั่นคำว่ามนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ homo sapiensเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐนะครับถ้าเราดูประวัติของโลกนะฮะไดโนเสาร์เนี่ยนะเกิดขึ้นประมาณ235ล้านปีนะครับแล้วก็มาจบลงเมื่อประมาณ66ล้านปีที่แล้วคุณตาลองคิดดูสิครับและหลังจากนั้นทุกอย่างเริ่มต้นใหม
0: ่
3: จากเรื่องของก็แล้วแหละครับเสือจากสัตว์น้ำมาเป็นครึ่งสัตว์ขึ้นนะกลายเป็นเสือสิงห์กระทิงแรดเราเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคุณตาลองคิดดูว่ามนุษย์เราที่เขาเรียกว่าโฮโมซาเปียนเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 200,000 ปีที่แล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประมาณ5ล้านปีที่แล้ว10ล้านปีที่แล้วเราเป็นพวกกอริลล่า5ล้านปีเราเป็นเขาเรียกว่าชิมแปนซี 3.2 ล้านปีเราเรียกว่าโฮโมอีเล็กตัสครึ่งคนครึ่งสัตว์ยืนได้นะครับนะแต่ยังสีเท้าอยู่แต่สมองยังเล็กจนกระทั่งพัฒนาสมองโตขึ้นหลุดตัวเองมาจากชิมแปนซีและตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วเพราะที่เราจะพูดกันวันนี้ไม่ได้หมายความถึงฮิวแมนในความหมายของภาษาอังกฤษทั่วๆไปแต่เขาหมายถึงสัตว์ประเสริฐคือโฮโมซาเปียนแต่ผมกำลังพูดให้ชัดเลยว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มันประเสริฐฉลาดสมองโตนะครับมันถึงพัฒนาโลกไปเยอะมากเลยทีนี้ที่สำคัญก็คือว่านะครับมันก็มีเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์นะครับฮาราริดูวาฮาราริได้เขียนหนังสือหลายเล่มมากเลยผมอ่านแทบทุกเล่มนะฮะ เล่มที่เขียนเมื่อ2011แปลเป็นภาษาอังกฤษ2014ผมอ่านเล่มนี้ตั้งแต่ตอนแปลภาษาอังกฤษ2014ซึ่งตอนนั้นคนยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เขาเขียนเรื่องโฮโมซาเปียนครับโอเคนะครับในหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเขาพูดถึงประวัติของชาติพันธุ์มนุษย์ทีนี้เขาว่าเขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าแปลกนะตอนนี้เราสังเกต

0: ดูขุดไปทุกแห่งของโลกเนี่ยเราจะพบแต่โครงกระดูกของไดโนเสาร์ซึ่งไม่แน่ซึ่งแน่นอนถ้าเรารู้ประวัตินะฮะก่อนที่ไดโนเสาร์จะครองโลกเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานครองโลกครับไดโนเสาร์ตนนี้เป็นสัตว์เล็กๆนั่นเองครับแต่เขาพัฒนาตัวเองโอ้โหหลายยุคมากเลยและนะครับยุคที่เรารู้จักมากสุดยุคจูราสสิกแต่ว่ายุคที่เขาสิ้นสุดลงเนี่ยในปีนะครับ66ล้านปีที่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นโครงกระดูกที่เขาครองโลกทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็กระจายไปสู่ทั่วโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมไดโนเสาร์ครองโลกเพราะว่าเขาใหญ่โตมากนะจากการที่เป็นสัตว์เล็กๆแพ้สัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นสัตว์ที่อะไรครับครองโลกทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นในกรณีไม่แปลกใจนะครับครองโลกเพราะว่ามันอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินทั้งบินทั้งน้ำทั้งอะไรตัวใหญ่ครองโลกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเขาเขียนหนังสือเล่มที่สองครับโฮโมเดอุสเดอุสแปลว่าพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้เขาบอกสมมุติว่าอีกสักเป็นล้านล้านปีข้างหน้าเกิดมีอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าขุดที่ดินทุกแห่งจะมาพบโครงกระดูกของมนุษย์โฮโมซาเปียนทุกแห่งเลยครับคุณตาลก็คือพวกเราหิวแม่น่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็มีคนตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่โตแบบไดโนเสาร์ครองโลกไอ้นี่มันตัวเล็กนิดเดียวมันครองโลกได้ยังไงครับปรากฏว่าคำตอบคืออะไรครับมันครองโลกเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสัตว์ประเสริฐมันเก่งฉลาดมากมันครองโลกเพราะว่ามันเป็นสัตว์ประเสริฐได้คำตอบแล้วเพราะมันเหนือสัตว์อื่นมันฉลาดครองโลกแต่ก็มีคำถามต่ออ้าวถ้ามันฉลาดครองโลกแล้วมันตายได้ยังไงคุณตามทราบไหมคำตอบคือก็เพราะเขาไปสร้างสัตว์ประเสริฐตัวใหม่และสัตว์ตัวใหม่ตัวเนี้ยประเสริฐกว่าคนสร้างสัตว์ตัวใหม่ที่ทำให้โฮโมซาเปียนหายไปจากโลกคุณตามเดาได้ไหมคืออะไรครับ AI
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายความหมายของคำว่า human extinction ในความหมายนี้ตามความหมายของฮาราดิหมายความว่าโลกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดความเป็นมนุษย์พ่อไปสร้างสิ่งที่นะครับเหนือมนุษย์แต่เป็นการสร้างโดยมนุษย์แล้วมันก็ทำให้มนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยตายกันเรียบเลยเพราะมันประเสริฐกว่ามนุษย์อันนี้เป็นอันแรกของความหมายที่อยากจะเรียนนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงอันตรายมากนะครับเพราะว่ามีการตกลงกันระหว่างประเทศต่างๆว่าเฮ้ยสร้าง AI ต้องระวังนะมันมีสิ่งที่เลวร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีต้องระวังเพราะมิฉะนั้นเองสร้างนึกว่าจะลบชนะอีกประเทศนึงไปมาทุกประเทศแพ้หมดเลยเพราะ AI มันครองไม่อยู่นี่คือความหมายแรกนะคุณตาลครับในความหมายที่สองเป็นหนังสือสองเล่มจริงๆหลายเล่มอะได้อย่างที่พูดถึงสองเล่มเล่มหนึ่ง The Age of AI นะครับ The Age of AI กับอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Genesis นะครับหนังสือสองเล่มนี้คนที่เขียนมี3คนครับคนหนึ่งก็คือคนที่ผมรู้จักตั้งแต่อายุ14อยากจะเป็นอย่างเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์คุณเดาคุณตาลคงเดาได้ไหมครับเฮนรี่คิสซิงเจอร
1: ์
0: ซึ่งเพิ่งตายไปเมื่อประมาณปีที่แล้วครับร้อยกว่าปีก่อนที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์จะเสียชีวิตตายเพราะแก่เขาก็ร่วมเขียนหนังสือสองเล่มที่น่าสนใจมากเล่มแรก The Age of AI เขียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านทางด้านเกี่ยวข้องกับ IT AI เอริกชมิดแล้วก็ดานิเอลฮัตติงล็อกเจอร์อันนี้คืออีกเล่มหนึ่งเล่มที่สองเขาเขียนก่อนจะเสียชีวิตไม่นานเลยครับประมาณปี2ปีมั้งชื่อว่า Genesis ครับ Genesis ก็บอกเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรเพราะฉะนั้นหนังสือสองเล่มนี้จะนำไปสู่จุดจบของมนุษยชาติในความหมายที่อยากจะเรียนครับคำว่ามนุษยชาติโฮโมซาเปียนเนี่ยมันหมายของเป็นสัตว์ประเสริฐแต่พวกเราเนี่ยเหนือกว่าสัตว์แต่ในท่ามกลางของโฮโมซาเปียนนั้นเราจะเห็นว่ามันมีพันธุ์ซึ่งฉลาดกว่าพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งเป็นโฮโมซาเปียนเหมือนกันแต่ว่าฉลาดกว่าเช่นยกตัวอย่างถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ในตอนผมเรียนอยู่นะครับที่จุฬานะครับ

ขาจะสอนเรื่องอะไรครับเรื่องของมนุษย์อีกพันหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์ที่เกิดก่อนทางด้านของอะไรครับโฮโมซาโฮโมซาเปียนนะครับเพราะฉะนั้นพันนี้ปรากฏว่า500นะครับประมาณการกับอะไรครับประมาณอยู่ได้สักพักหนึ่งถูกโฮโมซาเปียนฆ่าเสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีพันมนุษย์ที่ฉลาดกว่าพันมนุษย์อีกพันหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามนุษยชาติโฮโมซาเปียนเนี่ยในยุโรปก็เป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งฉลาดครองโลกสเปนนะครับครองโลกศตวรรษ15-16แต่สเปนก็มีประเด็นปัญหาสร้างปัญหาร่วมอะไรครับก็คือว่ามีการเล่นงานประหารชีวิตผู้ที่คิดต่างมุมโดยผ่านสารศาสนาเพราะฉะนั้นก็มีพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นพันธุ์ที่กำลังขยายตัวพันธุ์ของคนที่มีความคิดริเริ่มแต่พวกนี้ถูกจำกัดด้วยเรื่องของอะไรครับพลังอำนาจทางการเมืองคิดอะไรใหม่ไม่ได้กาลิเลโอเนี่ยถูกอะไรครับต้องถูกจำขังเพราะว่าคิดว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้นมนุษย์พวกนี้จึงต้องโหยหาและพบกับความฉลาดแบบใหม่ทำให้เข้าครองโลกมนุษย์เหล่านี้ที่อยู่ในตะวันตกก็กลับไปหาความฉลาดจากกรีกครับเขาเรียกยุคเรเนซองส์ศตวรรษ15-16เรเนซองส์ว่าเกิดใหม่หมายความว่าคนเหล่านี้เกิดใหม่ได้ไปเรียนรู้ความฉลาดจากกรีกและคนเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมเพราะว่าคนเหล่านี้กรีกสอนความฉลาดนะครับนะครับเขาเรียกฮิวแมนนิซึมมนุษย์ทุกคนเป็นอะไรครับเป็นอัจฉริยะแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันหาตัวตนให้เจอ 2. ต้องปลดปล่อยให้เขาฉลาดอย่าไปทำให้เขามีข้อจำกัดเรียกกับดักทางความคิดเราเรียกอันนี้ว่าลิเบอรัลิซึมข้อมูลอันนี้แหละครับคุณตาลครับสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ที่ครองโลกเพราะมนุษย์พันธุ์เหล่านี้ได้เรียนรู้จากกรีกวิธีการฉลาดเนี่ยของมนุษย์พันธุ์ใหม่เราหนึ่งก็คืออะไรครับเขาเรียก enlightenment ครับคุณตาล enlightenment บอกว่าตัดสรู้แต่ความหมายจริงก็คือสอนวิธีการคิดแบบฉลาดฉลาดด้านแรกมีเหตุมีผลครับเดกาสเขียนไว้เลยนะครับนะเอกูซุมนะครับนะครับความหมายคืออะไรครับ I doubt I think therefore I am cognito ego sum แต่เราคิดไม่ได้ถ้าไม่สงสัยเพราะความฉลาดแบบนี้จะเกิดการเรียนรู้ด้วยความสงสัยตั้งคำถามทำไมทำไมและมีเหตุผลอันนี้นำไปสู่การพัฒนาการของเขาเรียกว่าความรู้ประเภทใหม่มีเหตุมีผลทฤษฎีเกมพวกนี้ก็มาจากพวกนี้หมดเรื่องของการสอนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณก็มาจากตรงนี้หมดกับอีกประเภทหนึ่งเขาเรียก empiricism ประจักษ์วิทยาเรียนรู้ให้มนุษย์รู้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ผสมอันนี้เกิดสิ่งใหม่ H2O อันนี้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ครับเพราะนี่ enlightenment เนี่ยมันก็เกิดมีมนุษย์สองกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงโลกในระยะต่อมากลุ่มแรกเป็นพวกเดกาสเป็นพวกอะไรครับทางด้านของทางด้านของอะไรครับทางด้านของมองเตสเกียร์นะครับเป็นเรื่องของอะไรครับทางด้านของทางด้านของการพัฒนาทุนนิยมอีกด้านหนึ่งเซอร์ไอแซคนิวตันเพราะฉะนั้น2อันนี้นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครับคุณตาลครับและการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ทำให้คนเหล่านี้พัฒนาสู่โลกยุคที่2ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและคนเหล่านี้ไปพัฒนาต่อในอเมริกาเป็นยุคของดิจิตอลครับเพราะฉะนั้นเฮนรี่คิสซิงเจอร์บอกเลยครับว่ายุคดิจิตอลและนำไปสู่ยุค AI คือเป็นจุดที่นำไปสู่จุดสิ้นสุดของมนุษยชาติในความหมายมนุษยชาติที่เป็น enlightenment กำลังตายแล้วครับเพราะฉะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ความเรียนรู้จากเรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้กำลังจะถูกครอบงำด้วยวิธีการเรียนแบบใหม่ไม่มีการสั่งสอนไม่มีจริยธรรมไม่ได้สอนแต่เป็นประเภทสอนด้วยอะไรครับข้อมูล data ครับและตัวเนี้ยสำคัญมากยิ่ง data ได้เยอะตัวนี้ก็จะทำให้พวกนี้ฉลาดเพราะฉะนั้น AI เนี่ยมันฉลาดด้วยข้อมูลข้อมูลมากๆคุณคิดลองดูสิครับคุณดานครับข้อมูลมากๆในที่นี้ผมเขียนไวยากรณ์สเปน

0: เสร็จไป 80% ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเขียนต่อหรือเปล่าเพราะว่า AI เนี่ยมันเท่ากับแย่งงานผม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรครับเขาสามารถเขียน dictionary ไทยกับสเปนโดยไม่ต้องวิธีการคือเอาข้อมูล dictionary ไทยเช่นคำว่า human คนกับ dictionary อังกฤษนะครับกับอีกอันด้านหนึ่งคืออังกฤษคือคนก็ human แค่เล่มหนึ่งสเปนกับอังกฤษ human ภาษาอังกฤษตรงกับสเปนว่า hombre แค่นี้ครับเอา human เป็นตัวตั้งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดเด็กเรารู้ทันทีว่าคนในภาษาสเปนคือ hombre เพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้คือจุดสิ้นสุดของยุคของ enlightenment มนุษย์พันนี้พวกเรากำลังเจอปัญหาขาดเหตุผลขาดความเห็นใจซึ่งกันและกันขาดเรื่องของจริยบรรณจรรยาบรรณเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอะไรครับข้อมูลและตัวนี้ยิ่งมีข้อมูลเยอะเพราะเราเข้าสู่ยุคของควอนตัมคอมพิวเตอร์และพอข้อมูลเยอะขนาดข้อมูลน้อยๆคุณตาลองดูสิครับอันตรายขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี้คือ human extinction อันที่สองคือจุดจบของ enlightenment จุดจบของมนุษย์สัตว์ประเสริฐที่มีเหตุมีผลอันที่สามนะครับอันนี้เราจะเห็นชัดว่าคุณตาลรู้สึกไหมครับว่าในช่วง10กว่าปีเนี่ยเราเจอผู้นำมหาอำนาจแปลกๆในอเมริกานะครับในยุโรปในลาตินอเมริกาประเภทไหนครับไม่ยอมเคารพกฎหมายไม่ยอมเคารพหลักการใช้อำนาจไม่มีจริยธรรมจรรยาบรรณและคนเหล่านี้กำลังครองโลกครับใครจะเชื่อเข้าไปเล่นงานอีกประเทศหนึ่งไปแทรกแซงกิจการภายในเขาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วคนก็เห็นด้วยเลือกเขาว่าผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้แสดงว่าทำไมถึงมีคนแบบนี้เพราะเขาใช้โซเชียลมีเดียไงคุณตาลโซเชียลมีเดียสามารถล้างสมองคนได้นะคุณตาลโซเชียลมีเดียทำให้เกิดความขัดแย้งเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการสิ้นสุดของมนุษยชาติในความหมายที่สามครับว่าความมีประเทศต่างๆเราเนี่ยซึ่งแน่นอนมนุษย์ก็เลวร้ายอยู่แล้วแต่ไม่มีความเลวร้ายที่น่าอันตรายเท่ากับยุคของ AI ยุคของดิจิตอลที่มาอยู่ตรงนี้เพราะมันล้างสมองได้นี่คือความหมายที่3ของ Human Extinction ความหมายที่4เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วครับอันนี้คือส่วนตัวเพราะว่าเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก่อนเกิดการแข่งขันทั่วโลก AI เนี่ยทำให้บางบริษัทนะครับโอ้โหหุ้นขึ้นมาเยอะบางบริษัทมี GDP เท่ากับประเทศไทยเป็นเท่าๆและคนเหล่านี้คุณตาลดูหน้าตาเขาดูปฏิกิริยาไม่มีจริยธรรมจรรยาบรรณต้องการเน้นอย่างเดียวกำไรกำไรกำไรบนอะไรครับบนความเรียกว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและสร้างประเด็นปัญหาทำให้คนตกงานกันเป็นแถวเลยคุณตาลโดยอ้างว่าคนๆเดียวมีกำไรขณะเดียวกันก็ไล่คนออกเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผมพูดเรื่องหุ้นนะครับสมัยนั้นจะวิเคราะห์หุ้นตลอดเป็นคนเดียวที่อยู่ในนี
1: ้
0: สมัยนั้นก็พูดถึงอะไรครับ earning per share earning per share ให้เราก็สงสัยกำไรมากๆมันดีเหรอเพราะกำไรมากๆอาจจะหมายความว่าคุณไปเล่นงานในลักษณะที่ขาดเหตุผล2ไปเล่นงานคนที่ร่วมงานกับเราอ่ะนะครับใครครับพนักงานต่างๆเพราะฉะนั้นระยะหลังจึงมีคำว่าESG Good Governance น่ะให้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียแต่วันนี้ AI กำลังทำนาย ESG ผู้มีส่วนได้เสียไม่ต้องพูดเลยฆ่าคนเดียวเน้นอย่างเดียวกำไรสุดๆเล่นกันให้พังแต่นั่นหมายถึงปัญหาคืออะไรจะตกงานและสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะอันดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับเราล่ะครับชัดมากเลยการเล่นงานแบบนี้บริษัทแน่นอนกระทบทุกบริษัทแต่บริษัทที่กำลังจะเจ๊งก็คือพวกไหนครับ SME คุณตาลองคิดดูสิครับ SME ทำไมเพราะคนเหล่านี้ต้องมาต่อสู้กับมนุษย์อะไรกันเหมือนไดโนเสาร์อ่ะเงินทองก็เยอะฉลาดขึ้นเยอะเพราะพวกนี้จะอยู่ได้ยังไงคุณตาลเราจะเห็นได้ชัดทำไมมินนี่ครัวเรือนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยกำลังจะเกิดเยอะแยะมากเลยปัญหาของ SME อันนี้น่าเห็นใจจริงๆกับอันที่3เป็นระดับบุคคล AI จะทำให้ราชการตกงานกันเยอะทำให้เอกชนตกงานกันเยอะมันสร้างความพูดง่ายความเดือดร้อนนะครับทั้งตัวแล้วก็อ้างถึงอะไรต่อสู้กันด้วย AI ทีนี้ยิ่งเราเป็นสังคมคนชราคุณจะทำให้เขาได้อยู่ได้ยังไง

0: เพราะต่ออายุเหรอครับเพราะต่ออายุเนี่ยเขาเอาความรู้ที่ไหนมาใช้เพราะฉะนั้นจะยิ่งเป็นเด่นปัญหาในเมืองไทยและทั่วโลกเป็นหมดการตกงานอย่างมหาศาลเลยกับประเด็นสุดท้ายคุณตาลครับเรื่องของ AI นำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละคนแต่ละคนเด็กใหม่นะฮะจะลิ้มรสอยู่กับเรื่องอะไรกันดูเรื่อง AI ดูเรื่อง IT ด
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: จน

0: เด็กพวกนี้กำลังเติบโตท่ามกลางยุคของอะไรครับ AI นี่คือ extinction ในประการสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่ากลัวเหลือเกินAI โลกอันใหม่นำไปสู่ extinction ของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยโฮโมซาเปียนนำไปสู่ความจุดจบของสัตว์ประเสริฐ enlightenment เรียนรู้ทางด้านนี้นำไปสู่เรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันเลวร้ายกว่าเดิมในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยเราก็อ่านข่าวแปลกว่าทำไมมันแบบนี้อีบุกอีกประเทศหนึ่งแจ้งประเทศหนึ่งนำไปสู่การหนึ่งสำคัญมากที่สุดการสิ้นสุดของอะไรครับของธุรกิจต่างๆเราเนี่ยและธุรกิจใหญ่ไม่ใช่ว่ารอดไอ้พวกธุรกิจใหญ่ปรับตัวไม่ทันมันจะเกิดกันใหญ่อย่างโอ้โหไดโนเสาร์กับสัตว์เล็กอย่างแมลงและอีกอันหนึ่งก็คือนำไปสู่ค่าชีวิตเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรต่างวันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเรากำลังพูดถึง AI เรากำลังพูดถึงควอนตัมคอมพิวเตอร
1: ์
0: นำไปสู่อีกหลายๆอย่างเป็นทิศทางของเทรนด์ของอนาคตแต่ทิศทางเทรนด์นั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงมันมีส่วนร้ายอย่างมหาศาลร้ายถึงขนาดทำลายความเป็นมนุษยชาติครับอันนี้คือสิ่งที่วันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันน่ากลัวมากโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ครับ
1: ค่ะดังนั้นพอเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเราณจุดนี้เนี่ยยุคของ AI เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงที่จะอยู่ในยุค AI เอา AI มาใช้ประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความเป็นมนุษย์ก็ยังต้องคงอยู่กับเรานะคะ
0: ส่วนตัวผมบอกได้ไม่มีทางออกครับคุณตาลเราไม่มีพลังเพราะไม่มีพลังเฮ้ยเราจะปรับตัวคนบางคนปรับตัวได้แต่ปรับตัวไงผมก็ตาม AI สิอ
1: ัน
0: นี้ส่วนตัวนะครับใช่ไหมครับเพราะคนบางคนปรับตัวตาม AI ยิ่งใหญ่เลยแต่อีกจำนวนเยอะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาปรับตัวไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นบอกได้ไม่มีใครช่วยได
1: ้
0: มันเป็นระดับของอภิมหาอำนาจกับอันที่สองนะครับก็คือประเด็นปัญหาคุณจะปรับตัวยังไงอยู่ในประเทศคุณไปเจอกับพวกบริษัทยักษ์ใหญ่อะในอเมริกาใช่ไหมครับยักษ์ใหญ่อเมริกาเขาไม่ได้คำนึงถึงขนาดยุโรปนะออกกฎหมายควบคุมเด็กไม่ให้มาเลยออกกฎหมายควบคุมเรื่องของการเรื่องของการดูแลคอนเทนต์ปรากฏว่าอเมริกาไม่ยอมนะเพราะอย่างนี้เป็นปัญหาเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ประเทศเหล่านี้กำลังใช้พวกนี้และประเทศเขาก็เดือดร้อนนะครับไม่ใช่เราเท่านั้นเองคนจำนวนเยอะเลยที่กำลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นถามว่าทางออกโลกมันเปลี่ยนตรงนี้มันต้องไปเสียนที่นโยบายของผู้นำของประเทศยักษ์ใหญ่จะต้องมีการตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะต้องควบคุมตัวนี้ให้อยู่ในกรอบแต่ขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในกรอบตรงนี้เลยเพราะด้วยความเคารพครับคุณตาลผมบอกได้บางสิ่งบอกได้ในแง่ส่วนตัวได้ส่วนตัวได้ไงบางคนรอดได้เพราะว่าปรับตัวได้ทันรอดยังไม่พอรวยด้วยใหญ่โตขึ้นมามากแต่จำนวนเยอะมากเลยไม่สามารถที่จะปรับเข้าสู่ตรงนี้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณียังเก่งก็คืออะไรครับคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ต้อง AI เลย
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรครับคุณตาลทำข้าวแกงอร่อยมากทำคั่วไก่อร่อยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำจะกินยาประเภทนั้นพวกนี้รอดครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอดด้วยตัวมันเองเพราะว่า AI และไอตัวไอตัวอีคอมเมิร์ซอ่ะมันช่วยประเทศเนี่ยรวยเป็นมหาศาลแต่พวกนี้เป็นส่วนย่อยเท่านั้นเองครับคุณตาลครับกับที่สำคัญในครอบครัวอันนี้พอได้ในครอบครัวถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกให้เด็กเนี่ยมีการปรับตัวดุลยภาพระหว่างการเรียนเรื่องของ AI เรียนเนี่ยคู่กับเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณในครอบครัวในต่างๆอันนี้อาจจะพอทำได้ครับคุณตาลครับกับอีกทางหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้ในระดับหนึ่งก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังคิดว่าโลกจะต้องพยายามส่งเสริมเรื่องของพลังจิตพลังที่มันเป็นบวกพลังที่คิดในแง่ของสังคมอันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างคราวที่แล้วผมได้คุยกับคุณตาในเรื่องนี้พลังตัวนี้กำลังเกิดการขยายตัวอย่างเยอะแยะพลังของการทำเมดิเทชันพลังงานศาสนานะครับที่เราคิดว่าให้จะจัดเรื่องอะไรต่างผมถึงก็บอกให้ที่เรากำลังจะจัดเวลเนสอันนี้อาจารย์เห็นด้วยนะครับแต่ว่า wellness จะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับ

0: เป็นเรื่องของทำให้เมืองไทยอ่ะเป็นหับทางด้านสันติภาพสันติภาพในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะเป็นกลางไม่ใช่สันติภาพหมายถึงว่าความสงบสุขความมีจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นศูนย์กลางที่มีศูนย์ต่างๆผ่านมาทางด้านนี้เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับพลังจิตด้านที่เกี่ยวข้องกับความเอื้ออารีความรักอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นพลังอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับมาต่อสู้กับไอ้พลังที่อะไรแต่พลังอันหลังเนี่ยคุณตาลมันเบาครับไม่มากครับแต่ถ้าพูดในแง่หนึ่งก็เป็นพลังที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แล้วก็เป็นพลังที่ตอนนี้ประเทศไทยถือโอกาสมาพูดถึงเวลเนสเรื่องกีฬาบ้างเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วเมืองไทยเป็นหับทางด้านสันติภาพในความหมายคือเป็นศูนย์กลางที่ใครต่อใครมาใช้อะไรครับมาใช้เขาใหญ่มาใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่คนจะมาพบกันสร้างพลังจิตด้านของการศึกษาความรู้ศาสนาพุทธก็เป็นอะไรเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงของโลกนะครับทำให้เราเรียนรู้เรื่องของพลังจิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีอีกพลังหนึ่งพยายามต่อสู้แต่เป็นพลังที่มันเบากว่าแรกมากครับคุณตาลครับ
1: อืมค่ะก็พอจะเห็นถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะคะการมาของ AI แล้วก็การมีอยู่ของมนุษย์นะคะรวมถึงการปรับตัวใครจะรอดไม่รอดการที่ต้องหาจุดแข็งแล้วก็จุดที่จะไปต่อจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
0: ์ครับขอบคุณมากนะครับคุณตาลครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้คุยกันเช่นเคยนะคะค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคคพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์นะคะในความหมายของอาจารย์ก็คือในยุคที่ AI เข้ามาเนี่ย AI สามารถทำอะไรหลายๆอย่างแทนคนได้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนระบบธุรกิจเปลี่ยนอุตสาหกรรมทำให้ GDP ของประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นได้ด้วย AI นะคะดังนั้นความหมายของความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องปรับตัวยังไงถ้าปรับไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มอง AIเป็นจุดแข็งจุดที่จะไปต่อเนี่ยเรามีจุดแข็งอื่นๆอันนี้ในมุมของอาจารย์นะคะอย่างประเทศไทยเรามีจุดแข็งเรื่องของเวลเนสเรื่องการเป็นศูนย์กลางเรื่องของความสงบเรื่องของสันติภาพนะคะวันนี้นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHzพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: กี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
5: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีคมนาคมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมครม.สัญจรที่สงขลาวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลข้อเสนอโครงการตลอดจนกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนรวบรวมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดคือจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยนายพาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ข้อเสนอโครงการของจังหวัดมีคุณภาพโดยข้อมูลจะต้องสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมีรายละเอียดและข้อมูลประกอบที่ชัดเจนพรรคประชาชนเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติในสมัยประชุมหน้านายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านยืนยันว่าในสมัยประชุมหน้าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามแบบมีการลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแน่นอนส่วนจะเป็นช่วงเดือนไหนต้องหารือระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านและพิจารณาเกี่ยวกับปฏิทินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะรัฐสภาจะเปิดสมัยประชุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเบื้องต้นจะมีวาระ

0: และพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570วาระ2ถึง3ซึ่งคาดว่าจะเข้าในช่วงเดือนกันยายนและยืนยันด้วยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่เสียของแน่นอนซึ่งฝ่ายค้านมีควอต้า1ครั้งใน1ปีรัฐสภาหรือสามารถยื่น1ครั้งในช่วงเดือนมีนาคม2569ถึงเดือนมีนาคม2570โดยตั้งใจไว้ว่าจะยื่นอภิปรายในสมัยประชุมที่จะมาถึงนี้และยืนยันว่าเนื้อหาการอภิปรายมีเรื่องการโกงสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แน่นอนและยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะแต่พรรคประชาชนได้รวบรวมข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสเปนบังคับใช้มาตรการควบคุมชายแดนโดยสุ่มตรวจพาสปอร์ตสัญชาติและวีซ่าของผู้ที่เดินทางจากอิตาลีรัฐบาลสเปนเริ่มบังคับใช้มาตรการควบคุมชายแดนสำหรับเที่ยวบินและเรือโดยสารทั้งหมดที่เดินทางมาจากอิตาลีอย่างเป็นทางการเพื่อตอบโต้หลังจากที่อิตาลีปฏิเสธที่จะยกเลิกมาตรการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสเปนจะทำการสุ่มตรวจพาสปอร์ตสัญชาติและวีซ่าของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอิตาลีผ่านทางท่าเรือและท่าอากาศยานมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอร์จิอาเมโลนีของอิตาลีได้สั่งระงับข้อตกลงเชงเก้นชั่วคราวกับสเปนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้อพยพจากซูเอตาซึ่งเป็นดินแดนของสเปนในทวีปแอฟริกาเหนือทะลักเข้าสู่อิตาลีและรัฐบาลสเปนได้ยื่นคำขาดให้อิตาลียกเลิกมาตรการดังกล่าวภายในวันอาทิตย์แต่อิตาลีได้ปฏิเสธสเปนจึงประกาศใช้มาตรการตอบโต้ทันทีและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz และดิฉันพัชรีชมพูคำจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษนะคะเป็นสัปดาห์เดียวกันกับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเวลาพูดถึงวันแม่นะคะพูดถึงผู้หญิงในช่วงวันแม่เราก็มักถึงผู้หญิงในบทบาทแน่นอนค่ะความเป็นแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเป็นผู้ให้และหลายครั้งเราก็พูดถึงความรักความอดทนแล้วก็ความเสียสละวันนี้ Innovative Wisdom อยากจะชวนคุณผู้ฟังมองผู้หญิงในอีกบทบาทหนึ่งค่ะคือผู้หญิงในโลกการทำงานโดยเฉพาะในฐานะผู้นำหรือผู้บริหารเพราะถ้าเราลองมองดูข้อมูลในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจและน่าภูมิใจอยู่ไม่น้อยค่ะเราอาจคุ้นเคยกับการได้ยินข่าวจากต่างประเทศว่ายังมีผู้หญิงจำนวนน้อยในตำแหน่งบริหารระดับสูงแต่ถ้าเกิดมองในประเทศไทยภาพที่เราเห็นค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปประเทศไทยมีผู้หญิงในระดับบริหารค่อนข้างมากมีบทบาทมากนะคะในตัวชี้วัดบางตัวประเทศไทยโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยซ้ำวันนี้ที่ฉันเลยอยากจะชวนมาดูข้อมูลนะคะที่เป็นข้อ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้บริหารบทบาทของผู้บริหารที่เป็นหญิงในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นเราจะชวนกันจูงมือค่ะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงของโลกเพื่อไปดูงานชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังถึง60ปีว่าในสหรัฐอเมริกาวิธีที่ผู้หญิงและผู้ชายมองการเป็นผู้นำของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเป็นสองเรื่องแล้วกันนะคะในสองบริบทแต่ว่ามีจุดเดียวกันก็คือการมองผู้หญิงซึ่งนะคะวันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังแกรนท์ทอร์ตันเผยแพร่รายงานที่ใช้ชื่อว่า Women in Business 2026ข้อมูลชุดนี้มาจากการสำรวจธุรกิจขนาดกลางหรือว่าที่เรียกว่า Mid Market Businesses ใน35เศรษฐกิจทั่วโลกสิ่งที่พบคือทั้งทั่วโลกมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งที่เป็นซีเนียร์แมเนจเมนต์ประมาณ 32.9% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ประมาณ 30.8% และถ้ามองอาเซียนก็จะสูงขึ้นมากว่าเล็กน้อยนะคะก็คือประมาณ 39.5% และประเทศไทยล่ะคะจะมีจำนวนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งกว่าระดับสูงที่เรียกว่าซีเนียร์แมเนจเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ตัวเลขน่าสนใจมากเลยค่ะตัวเลขก็คือ44.1% ค่ะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะที่เป็น 43.1% ดังนั้นในการสำรวจเนี้ยนะคะถ้าเราก็จะสามารถที่จะกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยเนี่ยกว่า4ใน10คนเป็นผู้หญิงและสัดส่วนของประเทศไทยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอาเซียนอย่างชัดเจนและถ้าเกิดว่าเจาะเข้าไปในเฉพาะกลุ่มอาเซียนประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผู้หญิงอยู่ในระดับที่เป็นซีเนียร์แมเนจเมนต์สูงมากค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าน่าสนใจแล้วก็น่าภูมิใจเพราะทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าผู้หญิงในโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เรียกว่าคือหัตถาของพิภพจบสากลคือเรียกสูงกว่าภาพในระดับที่เป็นภาพต่างชาติเนี่ยนะคะอย่างชัดเจนหรือว่าถ้าเกิดมาดูข้อมูลอีกข้อมูลชุดนึงนะคะเป็นการศึกษาในระดับของกรรมการบริษัทหรือที่เรียกว่า Board of Director จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ตัวเลขก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะในปี2568บริษัทจดทะเบียนไทยประมาณ 87.9% มีผู้หญิงอย่างน้อย1คนเป็นกรรมการบริษัทอาจจะพูดได้ง่ายนะคะว่าเกือบ9ใน10บริษัทจดทะเบียนของไทยมีผู้หญิงอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ Board of Director โดยเฉลี่ยผู้หญิงคิดเป็นประมาณ 22.9% ของกรรมการบริษัททั้งหมดและประมาณ 29.3%ของบริษัทจดทะเบียนมีผู้หญิงเป็นกรรมการอย่างน้อย 30% ของจำนวนคณะกรรมการทั้งของบริษัทค่ะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากแล้วยังมีรายการหนึ่งยังมีรายงานหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Gender Equality in Corporate Leadership Asia 2025ซึ่งจัดทำโดย UN Sustainable Stock Exchange Initiative ร่วมกับ IFC และ UN Womenศึกษาบริษัทประมาณ 1,600 บริษัทซึ่งจัดกลุ่มตามตลาดหลักทรัพย์16แห่งในเอเชียโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงดำรงตำแหน่ง CEO ประมาณ 7% แต่สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัดส่วนของ CEO อยู่ที่ประมาณ 14% หรือประมาณ2เท่าของค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ศึกษาและสูงที่สุดในบรรดาตลาดหลักทรัพย์16แห่งที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองตั้งแต่เรียกว่าระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซีเนียร์แมเนจเมนต์ไปจนถึงที่เป็นบอร์ดนะคะแล้วก็ที่ดำรงตำแหน่งที่เป็น CEO ก็มีภาพนะคะข้อสังเกตที่น่าสนใจที่ชัดเจนคือผู้หญิงมีตัวตนในโลกบริหารธุรกิจไทยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วในบางตัวนะคะชี้ว่าประเทศไทยโดดเด่น
ในระดับภูมิภาค

ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคราวนี้จากนี้เราลองข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกเป็นการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจริงๆนำเสนอเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าข้อมูลในสหรัฐอเมริกาบ่งบอกอะไรประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วบริบทแล้วก็ท่าทางที่แตกต่างกันแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะคะพอเห็นงานวิจัยชิ้นนี้ก็อยากมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามีความน่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการศึกษาและผลลัพธ์ของการศึกษาคือที่บอกว่าวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการศึกษาที่เรียกว่าช่วงระยะเวลา60ปีค่ะโดยที่ในงานนี้นะคะตีพิมพ์นะคะใน Harvard Business Review ชื่อของงานนี้คือ What 60 Years of Data Reveals About How Men and Women Experience Leadership หรือแปลคร่าวๆคือว่าข้อมูล60ปีบอกอะไรเราเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงและผู้ชายต่อการเป็นผู้นำงานชิ้นนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ได้มองเพียงเป็นแค่ snapshot หรือของจุดเฉพาะวันนี้แต่เป็นการมองย้อนไปตั้งแต่ปี1965ค่ะนั่นคือนับไปก็เรียกว่า60ปีนะคะทำให้เราเห็นระยะเวลาว่าใน60ปีการมองหรือวิธีการที่ผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนะคะต่อบทบาทของผู้หญิงในฐานะของผู้นำเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดนี่มาดูสิ่งที่พบนะคะในเนื้อหานะคะที่ในงานวิจัยเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วก็เล่าย้อนกลับไปนะคะว่าเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ย Harvard Business Review เนี่ยก็เคยตีพิมพ์บทความชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าดึงดูดหรือว่าจะแบบสะดุดมากๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าชื่อบทความในปี1965นั้นเนี่ยในงานวิจัยนั้นนะคะในงานศึกษานั้นเนี่ยชื่องานวิจัยคือ Are Women Executives People หรือถ้าแปลเป็นตรงๆคือมันก็จะดูแรงนะคือจะแบบแปลว่าผู้บริหารหญิงเป็นคนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะคะคือชื่อเนี่ยก็คือมีความแบบเรียกว่าดึงความสนใจมากๆพูดว่าเป็นคนยังเป็นแบบเป็นคนไหมอะไรเงี้ยนะคะในซึ่งในบริบทของปี1965นั้นก็แตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรเลยทีเดียวในงานครั้งนั้นมีการสำรวจผู้บริหารชายและผู้บริหารหญิงประมาณ 2,000 คนผลที่พบคือผู้บริหารชายจำนวนไม่น้อยค่ะมีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการมีผู้หญิงอยู่ในระดับบริหารและที่น่าสนใจคือไม่ได้คิดว่าผู้หญิงมีความสามารถหรือไม่นะคะแต่ปัญหาที่มองในตรงนั้นคือเขามองว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้หญิงควรอยู่อันนั้นคือเป็นเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งนึงเป็นระยะนะคะคือเมื่อ20ปีก่อนค่ะคือมีการศึกษาตามมานะคะในปี2006นะคะแล้วก็ในล่าสุดก็คือปี2026ที่นักวิจัยเนี่ยย้อนกลับไปตั้งคำถามคล้ายๆเดิมใกล้เคียงกับเดิมแต่มีการเพิ่มเติมบางคำถามเข้ามาใหม่โดยการศึกษาครั้งล่าสุดในปี2026นี้นะคะเป็นการศึกษากับ Senior Executive คือผู้บริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกาจำนวน193คนทั้งที่เป็นแบบสำรวจแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพิ่มเติมนะคะมาดูนะคะว่าในปีการศึกษาในปี2026งานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาที่ศึกษากับผู้บริหารในประเทศสหรัฐอเมริกาพบอะไรนะคะสิ่งแรกที่นักวิจัยนะคะยืนยันค่อนข้างชัดเจนคือทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นผู้นำดีขึ้นมากค่ะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วน่ายินดีกับคำถามที่บอกว่าผู้หญิงเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารหรือไม่นะคะคือคำตอบเนี่ยแตกต่างไปจากในปี1965นะคะโดยที่นะคะพบว่านะคะก็มีการยอมรับมากขึ้นในบทบาทของผู้หญิงในการเป็น CEO เป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้นำองค์กรแล้วก็การมองว่าการมีผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร

เมื่อเทียบกับ60ปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวผู้เขียนบทความก็เลยสรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าคือเมื่อ60ปีก่อนคำถามคือผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำได้หรือไม่คำตอบนั้นได้รับแล้วคำถามนั้นได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วก็มองว่าเกิดการยอมรับมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะผลการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการที่แบบว่าอธิบายแล้วก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นยังมีข้อมูลอื่นอีกที่ทำให้นักวิจัยเนี่ยประหลาดใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อนักวิจัยถามว่าผู้หญิงในตำแหน่งบริหารถูกตัดสินหรือประเมินอย่างเข้มงวดกว่าผู้ชายหรือไม่นะคะเมื่อย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารชายประมาณ 35% เห็นด้วยผู้บริหารหญิงประมาณ 35% ก็เห็นด้วยเช่นกันเห็นว่าค่อนข้างเห็นพ้องตรงกันแต่ว่าในปี2026กับคำถามเดิมนะคะที่บอกว่ามีการประเมินในเรื่องของหรือว่าตัดสินผู้บริหารหญิงเนี่ยเข้มงวดนะคะหรือว่าแบบมากอะไรเงี้ยนะคะกว่าผู้บริหารที่เป็นผู้ชายหรือไม่เนี่ยสิ่งที่ได้คือผู้ชายเห็นด้วยกับประโยคเนี่ยอยู่ประมาณ 35% ในขณะที่ผู้หญิงเพิ่มขึ้นเป็น 90% ค่ะจากเดิมที่เรียกว่ามองแล้วไม่ต่างกันแต่ว่าพอปี2026เนี่ยมีเรียกว่ามุมมองเนี่ยที่แตกต่างกันคือผู้หญิงจำนวนมากๆเลยค่ะที่มองว่าโอ้มันจะต้องมีต้องพิสูจน์ตัวเองจะต้องเรียกว่าใช้คำว่า exceptional ได้ไหมคะคือโดดเด่นมากกว่าผู้ชายจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้และก็ได้รับการยอมรับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นแปลว่าคือสิ่งนี้ทำให้นักวิจัยเนี่ยก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Proofing Again Bias ก็คืออคตินะคะความรู้สึกว่าผู้หญิงต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจะรับการยอมรับงานวิจัยนี้นะคะอธิบายภาพไว้ค่อนข้างที่น่าสนใจว่าในบางกรณีเนี่ยนะคะคือผู้ชายได้รับการประเมินจากศักยภาพนะว่าเหมาะไหมสมควรไหมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำผู้คนคนนี้มีศักยภาพแค่ไหนอนาคตจะไปได้ไกลแค่ไหนในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกประเมินจากที่เรียกว่า exhibit record of achievement คือไม่ได้เป็นเรื่องศักยภาพนะคะแต่ว่าจะต้องที่ผ่านมานะมีผลงานอะไรที่พิสูจน์มาแล้วหรือทำมาแล้วบ้างที่เป็นหลักฐานเพียงพอนะที่จะเห็นว่าจะสามารถเหมาะสมเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งเป็นความแตกต่างนะคะของการได้รับเครดิตสำหรับอนาคตโดยที่ผู้ชายถูกมองจากภาพว่ามีศักยภาพไหมในขณะที่ผู้หญิงต้องมีผลงานในอดีตมาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดมุมในมุมของตัวที่เรียกว่า meritocracy นะคะบ้างล่ะมีอะไรที่แตกต่างหรือน่าสนใจเกิดขึ้นนะคะหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งของบริษัทเนี่ยนะคะถูกนำมาใช้กับผู้หญิงผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่นะคะจากคำถามนี้นะคะผู้บริหารหญิงที่ตอบว่าใช่มีประมาณ 39% ผู้บริหารชายที่ตอบว่าใช่มีประมาณ 70% แปลว่าตัวเลขนี้ก็บอกเราเหมือนกันนะคะว่าม ีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายอย่างชัดเจนนะคะที่เห็นว่าการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยถูกเรียกว่ามีหลักเกณฑ์ที่เป็นเชิงคุณธรรมมาใช้อย่างเท่าเทียมกันจากนั้นนะคะถามอีกว่านะคะคุณคิดว่าบริษัทของคุณเป็น meritocracy หรือไม่คำว่าถามว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีระบบที่การเลื่อนขั้นหรือว่าความก้าวหน้าของคนเป็นไปตามความสามารถและผลงานหรือเปล่าผู้หญิงตอบว่าใช่ 40% ในขณะที่ผู้ชายตอบว่าใช่ 79% ค่ะก็เห็นความแตกต่างอีกเช่นกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่คือมันก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายใดมองถูกหรือฝ่ายไหนมองผิดแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะสามารถแปลความที่น่าสนใจได้ว่าทำไมคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันตำแหน่งบริหารจึงมองกระบวนการของการเลื่อนขั้นหรือความก้าวหน้าที่แตกต่างกันได้มากมายขนาดนี้และทำไมช่องว่างเนี้ยจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถิติโดยรวมที่มีกับผู้หญิงในการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นก็เหมือนเป็น paradox ที่งานวิจัยเนี้ยนำเสนอค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่บทความนะคะหรืองานวิจัยเนี้ยความสำคัญก็คือเรื่องของตัว career pipelineผู้หญิงในอเมริกาเนี่ยสามารถก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งระดับสูงได้มากขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าผู้วิจัยพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มก้าว

สายงานระดับที่เป็น staff function อย่างเช่น HR finance หรือว่าทางด้านกฎหมายมากกว่างานที่เป็น operational หรืองานที่รับผิดชอบกับเรียกว่า profit and loss ของบริษัทโดยตรงนะคะ P&L โดยตรงเรื่องนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่า operational role เนี่ยมักเป็นเส้นทางสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง CEO ก็คือระดับสูงสุดข้อมูลที่งานวิจัยนี้นำเสนอนะคะพบว่าในปี2025ผู้หญิงดำรงตำแหน่ง COO มีเพียงประมาณ 16% และเกิดมองย้อนลงไปในปลายปลายของผู้หญิงผู้ชายที่เริ่มเข้าสู่เรียกว่า workforce ในงานนะคะก็มีสัดส่วนค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็น broken rung ก็คือการก้าวสู่ตำแหน่ง manager ครั้งแรกนะคะที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อก้าวขึ้นระดับเป็น senior vice president ผู้หญิงเลยครองในเป็นงานที่เป็น operation เนี่ยเพียง 30% ดังนั้นประเด็นที่ถูกถามนักอเมริกาในวันนี้จึงละเอียดไปกว่าเมื่อปี1965มากขึ้นว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงเป็นผู้นำได้หรือไม่แต่กลายเป็นคำถามเกี่ยวกับโอกาสค่ะในเรื่องของที่ได้รับการตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานการได้รับการก้าวหน้าขึ้นไปตำแหน่งบริหารในต้นๆ นะคะก็เลยมีเลยเป็นการอธิบายในเรื่องของสิ่งที่พบเนี่ยที่มันก็มีความเชิงลึกขึ้นไปอีกนะคะซึ่งก็วันนี้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็ว่ามันจะเห็นในเรื่องของโอกาสที่ผู้หญิงได้รับเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่แล้วนอกเหนือจากนั้นนะก็บางทีมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันนะคะว่าบางทีเนี่ยงานวิจัยเขายังเจอนะคะว่าเป็นในเรื่องของการที่สังคมนะคะตั้งข้อสมมติฐานให้ว่างานแบบนี้ผู้หญิงคงไม่อยากทำหรอกเพราะว่าจะต้องใช้ความยืดหยุ่นอาจจะความเป็นแม่เลยไม่อยากทำงานนี้ในขณะที่ผู้ชายคงไม่เป็นไรมั้งคือพูดง่ายคือบางทีเนี่ยสังคมยังไม่ได้ถามผู้หญิงเลยว่าอยากทำงานนี้ไหมแต่ว่าคิดแทนแล้วก็ไปจับผู้หญิงลงงานในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับผู้หญิงมากกว่าก็เป็นอะไรหนึ่งที่เลยนำมาสู่ในเรื่องของตัวโอกาสของผู้หญิงที่ได้รับนะคะในเรื่องของตัวการทำงานก็เป็นสิ่งที่เลยนำมาเสนอให้ฟังนะคะว่าเป็นเรื่องของภาพที่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็คือจริงๆในประเทศไทยยังไม่ได้มีงานวิจัยที่เป็นเชิงลึกในแบบนี้แต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีงานวิจัยที่เป็นเชิงลึกแล้วก็พบต่อในเรื่องของว่ามันยังมีความเรียกว่ามุมมองของสังคมในแง่ของการให้โอกาสของผู้หญิงในการทำงานก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะว่ามีอย่างไรบ้างจากข้อมูลในตำแหน่งนะคะในตำแหน่งในระดับของจำนวนของผู้หญิงระดับสูงที่มีอย่างน่าสนใจนะคะมากๆแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงถึงแม้ว่าจะเวลาผ่านไป60ปีแล้วแต่ยังดูเหมือนว่าอีกฝั่งนึงของโลกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีคำถามที่เกี่ยวกับในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้หญิงที่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าผู้หญิงเป็นผู้นำได้แต่ว่ายังต้องพิสูจน์ตัวเองที่มากกว่าผู้ชายนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่พูดถึงความเป็นผู้หญิงในบทบาทผ่านการเป็นผู้บริหารดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสรุปไม่ได้มากนักนะเชื่อมโยงของงานวิจัยนั้นกับในประเทศไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะยังเรียกว่านำเสนอตอนนี้ก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถมากมายนะคะแล้วก็มีบทบาทมากมายที่ทั้งบทบาทในความเป็นแม่ค่ะที่จะเลือกที่จะเป็นแม่นะคะหรืออยากจะเป็นแม่บทบาทความเป็นอาจจะเป็นลูกสาวเป็นนักวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารเป็น CEO หรือเป็นอะไรหลายๆหลายอย่างได้พร้อมกันแล้วก็เส้นทางของผู้หญิงในแต่ละประเทศและต่างวัฒนธรรมเนี่ยช่วงเวลามันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันในประเทศไทยที่วันนี้มีผู้หญิงในระดับสูงที่จำนวนมากนะคะพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเป็นถึงสหรัฐอเมริกาที่ยังมีคำถามเกี่ยวกับ women in leadership เนี่ยที่บอกว่าในเวลาผ่านไป60ปีเป็น60ปีนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดแต่ว่าเรื่องราวของการเป็นผู้หญิงกับการเป็นผู้นำก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่และบางทีวิธีที่ดีนะคะในการที่จะให้คุณค่ากับผู้หญิงอาจจะไม่ใช่การกำหนดว่าผู้หญิงควรมีบทบาทแบบใดแต่คือการ

0: พื้นที่ให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่จะเป็นนะคะได้โอกาสที่ทุกคนได้รับได้เท่าๆกันค่ะนะคะวันนี้ดิฉันภัสสิรีชมพูคำคณะแพทยศาสตร์การบัญชีและทีมงานที่จุฬาขอลาท่านผู้ฟังนะคะไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาแล้วก็พบกันใหม่นะคะ Innovative Wisdom ทางสังนิจุฬา 100.5 MHz นะคะในคราวหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะเดี๋ยววันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เช้าแบบนี้นะคะในช่วงเช้าของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ฟังจะได้พบกับรายการเพื่อสุขภาพค่ะและในวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็รอคอยกันเพราะว่ามีอาการนี้กันเยอะมากๆนะคะมีหลายท่านได้ฝากคำถามไว้ทาง02-218-3975-7แล้วก็มีหลายท่านที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันของเราด้วยคือจุฬาเรดิโอพลัสหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.radio.jula.ac.th นะคะแล้วก็ฟังพร้อมกันทาง FM 101.5 MHz เนี่ยทุกท่านเองก็คงจะเคยผ่านอาการนี้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นอาการที่แหมคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เราหันมาออกกำลังกายในแบบที่เราชอบอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามีอาการบางอย่างที่มาตัดจังหวะนี้เราก็จะรู้สึกเป็นไงคะอาจจะไม่ค่อยจะสะดวกใจหรือรู้สึกดีมีฟีลลิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีอุปสรรคด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะท้อใจคือจริงๆเนี่ยในส่วนของการออกกำลังกายหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวใดๆก็แล้วแต่ทั้งเป็นการยืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่การวิ่งเนี่ยค่ะอาการต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่วันนี้จะมาโฟกัสที่อาการนี้นะคะคืออาการว่าเดินอย่างไรให้ป้องกันอาการปวดคอได้จริงๆเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่นะคะว่าบางท่านเนี่ยเคยมาพูดมาถามว่าเนี่ยมันเป็นงานวิจัยเลยนะสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกับอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งในทุกๆวันจันทร์ผมจะเจอกับอาจารย์จากคณะนี้ส่วนวันอังคารนะคะถ้าผู้ฟังอยากที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาทั้งโลกใบนี้นะคะหรือแม้แต่การต้องเข้าถึงยาแบบไหนเก็บยายังไงนะคะมีวิธีที่เราควรจะต้องอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยก็จะมาฟังกันในวันอังคารเพราะว่าผมก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอาละค่ะในวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะลองดูซิว่าการที่เราเดินนะคะเราจะทำให้การที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้เนี่ยหายไปหรือเปล่านะคะวิทยากรของเรานะคะท่านคืออาจารย์ดร.กายภาพบำบัดนิภาพรอัครกิตติโชคค่ะซึ่งท่านมาจากภาควิชากายภาพบำบัด ณะสหเวช

0: าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะคุณอุ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคือไม่อยากจะให้คู่ฟังได้มองไปถึงว่าเอ๊ะแบบถ้าฟังวิทยุจุฬาหรือว่าจุฬาเรดิโอพลัสของเราก็คงจะเป็นด้วยกับงานวิจัยมั้งจริงๆไม่ใช่แบบนั้นแต่อยากจะให้คู่ฟังเนี่ยลองนําในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยลองไปปรับใช้และแถมยังได้คําแนะนําจากนักกายภาพบําบัดด้วยเนี่ยลองดูซิว่าจะไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของผู้ฟังได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงความสําคัญของเรื่องนี้ก่อนค่ะว่าหลังจากที่ผู้ฟังฟังรายการจบแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้ผู้ฟังได้อะไรค่ะ
1: ก็สำหรับความสำคัญของงานที่เอามาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะหลังจากจบฟังวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านผู้ฟังนะคะได้เหมือนกับสุดลับไปเนาะว่าถ้าเรามีอาการปวดคอปวดหลังจากการนั่งทำงานนะคะเราควรจะมีวิธีการอะไรนะคะที่จะช่วยในการป้องกันอาการเหล่านั้นได้จริงๆค่ะซึ่งสิ่งที่นำมาพูดในวันนี้เนี่ยมันมาจากงานวิจัยการคำว่ามาจากงานวิจัยนั่นหมายความว่ามันมีการพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าได้ผลจริงๆมันอาจจะมีวิธีการหรือว่าองค์ความรู้มากมายเลยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าทำอะไรถึงป้องกันการปวดคอได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่แน่ใจไงคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่จะเอามาพูดในวันนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้รับการพิสูจน์มาแล้วค่ะตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะ
0: น่าสนใจมากค่ะผู้ฟังจุดไหนตรงไหนที่ฟังกันไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันนะคะที่จุฬาเรดิโอพลัสนะคะหรือจะเป็น www.curadio.jula.ac.th ก็ได้ค่ะแต่ท่านช่วงนี้นะคะก็ฮิตค่ะเรื่องของการวิ่งหรือแม้แต่การเดินนับก้าวนะคะเนี่ยแล้วยิ่งครั้งที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันไว้ว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการนั่งที่จะทำให้เกิดการปวดเพียงเดียวแต่อยู่ที่การนั่งนิ่งใช้คำนี้แล้วกันเนาะนั่งนิ่งนานเกินไปด้วยนะคะวันนี้ก็เหมือนกับอาจารย์จะมาช่วยในการต่อจิ๊กซอให้คุณผู้ฟังอีก1ชิ้นแล้วล่ะถ้าเราไม่ควรอยู่นิ่งคำถามต่อไปก็คือเอาแล้วจะขยับยังไงกิจกรรมที่ง่ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันเป็นการเดินอ่ะเนาะเพราะอย่างช่วงนี้ก็จะมีเดินแลกนู่นแลกนี่วิ่งแลกนู่นแลกนี่เต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยมาพูดถึงว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้มันช่วยป้องกันอาการปวดคอได้จริงหรือเปล่าให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะหลายท่านคงสงสัยกันแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงเท็จแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็จากสืบเนื่องจากครั้งก่อนนะคะที่เรามีผลพิสูจน์มาแล้วแหละว่าการที่เราลุกขึ้นจากโต๊ะคอมพิวเตอร์บ่อยๆอะค่ะมันสามารถช่วยป้องกันการปวดคอปวดหลังได้จริงค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็มาคิดอีกว่าถ้านอกจากการลุกขึ้นมาขยับแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้นะคะเอาตัวที่มันเป็นตัวเลขเป็นผิดจากลักษณะเลยค่ะซึ่งผลที่เราเจอก็คือการเดินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าการเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ถูกไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องลงรายละเอียดเลยว่าเดินแบบไหนเดินยังไงทุกคนทำได้หมดนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทุกคนทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของการเดินกัน
0: เอาละค่ะเตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังในส่วนของการที่เราจะได้รู้เคล็ดลับจากอาจารย์นะคะไม่ง่ายนะคะอาจารย์คือบางทีเวลาที่ครูฟังเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบมีอาการปวดนู่นปวดนี่จริงๆแล้วสามารถแก้ได้หรือเปล่านะคะบางท่านก็ไปพึ่งยาบ้างแหละบางท่านก็พึ่งหมอนวดแล้วก็ต้องไปนวดกันทุกวี่ทุกวันนะคะทีเนี้ยถ้าจะให้อาจารย์พูดถึงค่ะว่ามันเหมือนจะเป็นคำถามที่กำลังรอการพิสูจน์อยู่นะคะคงถามเพียงครั้งเดียวไม่ได้อะเนาะว่าเอ๊ะแบบเดินเยอะเดินน้อยเนี่ยหลายๆท่านคำว่าเยอะคำว่าน้อยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปว่าเราก็ต้องรู้ด้วยอะเนาะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยแบบไหนถึงยังไม่ปวดหรือแบบไหนที่ปวดแล้วแต่ในช่วงงานในปี2015นะคะมีการออกแบบติดตามยังไงคะคือได้คำตอบจากการวิจัยยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
1: ์ครับในย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะเรามีการทำงานวิจัยค่ะสิ่งที่เราอยากจะตอบคำถามในงานตัวนั้นเลยเนี่ยค่ะก็คือว่าเราอยากรู้ค่ะว่าการเดินเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับช่วยในการลดอาการปวดคอปวดหลังได้หรือเปล่านะคะซึ่งลักษณะ

0: ของงานวิจัยที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษของมันนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเอาคนที่ยังไม่มีอาการปวดคอปวดหลังเลยนะคะมาติดตามเขาค่ะติดตามเขาเป็นปีๆเลยแหละนะคะจนกระทั่งเมื่อจบสิ้นปีแล้วค่อยเอาข้อมูลที่เขาค่อยๆให้เรามาในแต่ละเดือนเนี่ยมาวิเคราะห์กันค่ะว่าโอเคมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างหน้าที่เขาทำมาใน1ปีเนี่ยแล้วมันไปมีความสัมพันธ์กับอาการปวดที่เกิดขึ้นอยากให้คุณผู้ฟังนึกภาพกันค่ะสมมติเราเอาคน100คนมาเข้างานวิจัยแล้วนะคะตามเข้าไป1ปีแปลว่าคนทั้ง100คนเนี่ยจะต้องมีคนที่เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาถูกมั้ยคะหรือว่าปวดคอนะคะเกิดขึ้นมากลุ่มนึงละอีกกลุ่มนึงก็คือผ่านไป1ปีแล้วฉันก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะเราก็จะสามารถแบ่ง2กลุ่มนี้ออกมาได้ถูกมั้ยคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเลยว่าปัจจัยอะไรหน้าที่คนในกลุ่มที่เขาเกิดอาการปวดคอขึ้นมาเนี่ยมักจะมีแล้วปัจจัยอะไรหน้าที่คนที่มีไม่มีอาการปวดคอค่ะเขามักจะมีซึ่งมันจะต้องเป็นดีไซน์การวิจัยอย่างนี้นะคะถึงจะสามารถตอบคำถามได้ค่ะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยค่ะเราก็ผลนะคะในการหลังจากตามไป1ปีเนี่ยเราก็เจอว่าการเดินเพิ่มขึ้นนะคะ 1,900 ต่อวันเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์กับการลดอาการปวดคอค่ะได้ร้อยละ14เลยนะคะนี่เป็นข้อค้นพบที่สำคัญของงานนี้เลยค่ะ
1: ได้ข้อค้นพบที่ว่านี้เดี๋ยวขอถามแชร์รู้ฟังนิดนึงนะคะหลายท่านจะบอกโอ้เก็บตั้ง9ปีเลยเหรอตั้งแต่ปี2015ระยะเวลานี้เกี่ยวข้องทำให้ประสิทธิภาพของงานวิจัยเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
0: ์อ๋อแต่ในงานนี้เนี่ยไม่ได้เก็บต่อเนื่อง9ปีนะคะงานนี้เนี่ยจะเก็บแค่1ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วค่ะเราตามแค่1ปีเท่านั้นก็คือครบ12เดือนค่ะ
1: 12เดือนแล้วอาจารย์ก็ทำสิ่งนี้มาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันในปีนี้ถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะคือสาเหตุที่เราเริ่มเกริ่นที่งานตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะเราก็เอาข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อเนื่องจากเราค้นพบว่ามันมีสถิติทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่ค่ะที่จะสามารถเอาข้อมูลในงานชิ้นเนี้ยมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตีความในอีกรูปแบบนึงทำให้เราได้องค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะการกล่าวย้อนมาก่อนตอน9ปีที่แล้วเราเจออะไรนะคะพอผ่านไปอีก9ปีแล้วเราเจออะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณปุ๋ม
1: ชัดเจนขึ้นนะคะคุณฟังเอาละค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเราขุดบ่อเพชรแล้วก็เจอเพชรแล้วนะแต่พอผ่านไป9ปีแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมีคุณค่ากว่าเพชรเราก็เลยย้อนกลับไปดูเจ้าเพชรตัวเนี้ยนะคะเผื่อว่าจะมีข้อมูลใดๆที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงองค์ความรู้ใหม่ได้บ้างทีนี้เนี่ยพูดถึงตัวเลขนะคะตัวเลขที่อาจารย์พูดว่า 1,900 ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ 14% อันเนี้ยน่าสนใจตรงนี้คุณฟังคือมีโอกาสถูกนำไปตีความว่าเป็นสูตรสำเร็จอย่างเช่นนะวันนี้เพิ่มครบ 1,900 แล้วแล้วก็จะปลอดภัยจากอาการปวดคอเลยหรืออาจจะขยายไปถึงอาการปวดหลังด้วยโอ้แย่อันนี้นะคะอาจารย์อยากให้เราเข้าใจตัวเลขนี้อย่างไรให้ตรงกับหลักฐานการวิจัยของอาจารย์เหรอคะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยค่ะยังไม่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะจำเป็นตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็น 1,000 หรือจะเป็น 14% นะคะตัวเลขตัวนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่เราเจอจากงานวิจัยนะคะเขาพบว่าเมื่อทุกๆ 1,900 ที่เราเดินเพิ่มขึ้นนะคะเดิน 1,900 2,900 3,900 ทุกๆ 1,900 นะคะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงได้ 14% ในเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราตามเก็บนะคะขออนุญาตย้ำเป็นดอกจันทาไฮไลท์ขีดเส้นใต้อีกทีนะคะมันมีความสัมพันธ์กับเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บค่ะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่สามารถนำไปใช้กับทุกๆคนบนโลกได้นะคะทีนี้คุณผู้ฟังก็สงสัยแล้วแล้วเอามาทำไมใช่ไหมในเมื่อมันใช้กับเราไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้หมายความซะอย่างนั้นทีเดียวนะคะมันหมายความว่าในกลุ่มคนที่เราตามเก็บอะค่ะคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศซินโดรมเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะอายุแถวๆ25ถึง50ปีนะคะมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะคะกลุ่มนี้ค่ะถ้าเราเอาการเดินนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะคะตามเก็บผลเขาเราพบว่ากลุ่มคนที่ไม่ค่อยปวดคอค่ะกลุ่มคนพวกนี้เขามีอาการเดินนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรานะคะเราเป็นคนคนหนึ่งละที่มี

0: ติกรรมคล้ายๆกับกลุ่มตัวอย่างนี้เราอาจจะสามารถมีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเจอก็ได้ค่ะคุณอุ๋มอาจจะไม่สามารถแต่ว่าตัวเลข 14% สมมุติว่าคุณอุ๋มนั่งเป็นพนักงานออฟฟิศใช่มั้ยคะสำหรับตัวคุณอุ๋มเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ 14% ก็ได้นะคะเพราะว่าของตัวคุณอุ๋มกับกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บก็เป็นคนละคนกันถูกมั้ยคะแต่ถามว่ามีโอกาสมั้ยที่คุณอุ๋มเนี่ยจะใช้การเดินเป็นการป้องกันโรคก็ตอบได้อย่างชัดเจนว่ามีเพราะว่ามันมีงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันประมาณนี้ค่ะคุณอุ๋
1: มเรียกได้ว่าเป็นงานชิ้นแรกที่ทำให้สังคมเนี่ยเห็นว่าจำนวน9มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการปวดคอได้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: อย่างช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพ longevity เนี่ยจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงแบบเป็นแมสมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วหลายๆคนเนี่ยก็หันกลับมาเนี่ยออกกำลังกายในรูปแบบนี้ทั้งเดินเอ่ยวิ่งเอ่ยวิ่งเช้าวิ่งเร็ววิ่งโซน2อะไรประมาณแบบนี้ในส่วนตรงนี้น่าจะทำให้ผู้ฟังได้เห็นถึงความสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีการศึกษาวิจัยกันมาตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ยุคแพลตฟอร์มแบบนี้เลยนะคะอาจารย์เนาะ
0: จริงค่ะใช่เลยเราอาจจะมองการเดินเราอาจจะมองการเดินว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่พวกเรามีติดตัวกันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกับของที่เรามีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นค่าเขาอะค่ะหรือเราอาจจะมองว่าอ้อถ้าฉันอยากจะลดความอ้วนนะคะฉันอยากอาจจะเดินใช่ไหมคะเดินชันลดความอ้วนอาจจะยังไม่เคยมีใครที่เห็นความสำคัญของการเดินในลักษณะของการป้องกันโรคนะคะอยากจะขอเปรียบเทียบนิดนึงว่าสมมตินะคะวันนี้เนี่ยเราเป็นพนักงานสำนักงานหรือเราเป็นคนคนหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดนะคะเราเริ่มละเริ่มเมื่อยละนะคะเมื่ออยู่ทุกๆวันเลยไม่ว่าจะยืดอะไรแล้วนะคะก็ยังคงมีอาการอยู่อยากจะให้ลองใช้การเดินเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในยาตัวหนึ่งนะคะที่บอกว่าโอเคคุณกินยาเนี่ยคุณกินยาเม็ดนี้เนี่ยแล้วคุณจะไม่เป็นโรคปวดคอจะไม่มีอาการชาร้าวลงดูเริ่มน่าสนใจขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้เรามียาตัวนึงเนี่ยยาที่ชื่อว่าการเดินเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจและคิดว่าผู้ฟังต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะยานี้มีชื่อว่าการเดินค่ะคือหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็จะมีผู้สูงวัยเยอะนะคะอาจารย์บางทีเนี่ยท่านก็ไม่กล้าที่จะเดินค่ะอาจารย์อันนี้พูดตรงไปตรงมานะแล้วก็อยากจะเปิดเผยให้อาจารย์ซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดเนี่ยได้เห็นปัญหาตรงนี้ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนที่ฟังเราอยู่ไม่กล้าเดินเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุแต่ถ้าฟังวันนี้แล้วแล้วบอกว่าวันนี้ยาที่ดีที่สุดในวันนี้ที่เราจะจ่ายให้เนี่ยคือเรื่องของการเดินเนี่ยผู้ฟังอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมาถึงคำถามนี้บ้างคืออยากจะให้พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมเพราะว่าคนสองคนอาจจะมียอด9รวมเท่ากันนะคนนึงเดินมากเฉพาะวันหยุดอีกคนเดินเพิ่มวันละนิดหลายวันอย่างเงี้ยคือถ้ามองแค่ยอดรวมมันใช่เราจะแยกสองพฤติกรรมนี้อาจจะไม่ออกก็ได้งานปี2024เลยเข้ามาตอบห้องว่างตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะพอสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าโอเคทุกคนต้องเดิน 19,000 ใช่ไหมคะต่อวันอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งอันดับแรกเนี่ยพอคนได้ยินคำว่า19ต่อวันบางคนเป็นคนที่มีหัวทางคณิตศาสตร์ค่ะคุณอุ๋มโอ้วันนี้ไม่ว่างเลยนะคะวันนี้พอดีติด Netflix นะติดซีรีส์ดูหนังทำงานเยอะนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปเดิน29แล้วกันเหมือนกับทบเลขค่ะทบเลขไปหรือหนักกว่านั้นนะคะโอ้โหในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทำงานไม่ว่างเลยค่ะถ้างั้นบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะคะแล้วไปท็อปอัพเอาทีเดียวเลยวันเสาร์อาทิตย์นะคะรวมไปเลยนะคะวันละ 3-4,900 นะคะแล้วก็มันมีคำถามว่าแบบนี้เนี่ยพอเฉลี่ยออกมาแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นว่าคนสองคนเนี่ยเดินจำนวน9ใกล้เคียงกันนะคะกลุ่มหนึ่งคือสะสมแล้วไปเดินน็อกมาทีเดียวนะคะว่าเสาร์อาทิตย์กับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินเฉลี่ยไปเรื่อยๆวันละเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะซึ่งงานวิจัยเราก็เจอนะคะว่าพฤติกรรมการเดินในสองลักษณะก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะถึงแม้ว่าจำนวนรวมจะเท่ากันก็ตามนะคะคุณอุ๋มพบว่าผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
1: คือผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทำให้อาจารย์ได้เห็นแล้วล่ะว่าหลายๆส

0: ายในวันหยุดเคยได้ยินประโยคนี้กันด้วยเนาะอาจจะกว้างเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่งานวิจัยศึกษาเนี่ยศึกษาเรื่องอะไรยังไงอยู่แล้วขอบเขตที่พูดถึงว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวการเดินเนี่ยมันเป็นยาจริงๆที่จะช่วยรักษาได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของสารความสม่ำเสมอค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เราแบบเก็บงานวิจัยมาใช่ไหมคะคุณอุ๋มเราก็เจอแล้วแหละตั้งแต่งานตัวแรกนะคะว่าการเดินเนี่ยมันสัมพันธ์นะหรือว่ามันช่วยป้องกันโรคได้นะคะเรารู้มาก่อนแค่นี้นะคะแต่ว่างานแรกเราก็เวลาใครถามว่าแล้วทำไมล่ะนะมีคนคงจะอยากรู้นะทำไมการเดินนะคะถึงสามารถป้องกันโรคได้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจัดแค่งานปี2015มันจะตอบไม่ได้ค่ะว่าทำไมการเดินถึงป้องกันได้เราบอกได้แค่ว่ามันมีตัวเลขบางอย่างนะที่มันสื่อไปว่ามันสัมพันธ์กันในงานวิจัยล่าสุดอะค่ะเนี่ยแหละที่จะมาเป็นตัวตอบว่าทำไมการเดินนะคะถึงสามารถป้องกันโรคได้นะคะซึ่งเขาเจอว่าสาเหตุที่การเดินคะมันสามารถป้องกันโรคปวดคอได้ก็เพราะว่านะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยพฤติกรรมการเดินในลักษณะที่ว่าเราเดินแบบสม่ำเสมอนะคะเดินให้ถึงเป้าหมายการเดินของแต่ละคนนะคะแบบสม่ำเสมอสิ่งนี้เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยป้องกันโรคได้นะคะหรืออธิบายในอีกในยะหนึ่งนะคะถ้าทุกๆคนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะให้ผู้เข้าร่วมวิจัยค่ะคุณอุ๋มเขาคำนวณก้าวเดินที่เหมาะสมกับแต่ละคนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจำเป็นจะต้องไปเดิน119นะคือทุกคนเนี่ยในผู้เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยเขาจะเข้าแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยนะคะเพศส่วนสูงน้ำหนักอายุ BMI นะคะใส่ไปให้หมดเลยตัวแอปตัวเนื้อค่ะเขาจะคัลคูลเลตออกมานะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณควรจะต้องเดินกี่ก้าวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตามเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะข้อมูลนึงที่เราพบแล้วก็เป็นคีย์เมสเสจของเรื่องนี้เลยคือว่าคนที่สามารถเดินได้ตามเป้าหมายค่ะในจำนวนวันที่มากหรือว่าเดินอย่างสม่ำเสมอกลุ่มนี้ละค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่มีผลในการป้องกันการปวดคอได้สูงสุดนะคะก็เลยย้อนกลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ค่ะว่าโอเคมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยแหละที่เขาก็เดินเยอะเหมือนกันจำนวนก้าวเดินเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยนะคะแต่กลุ่มนี้เขาเดินไม่สม่ำเสมอค่ะคุณอุ๋มเขาบางวันเดินบ้างไม่เดินบ้างวันที่เดินเนี่ยก็หักโหมเดินจนเยอะเลยนะคะวันที่ไม่เดินก็น้อยเลยกลุ่มนี้นะคะพบว่าการเดินก็ไม่ช่วยป้องกันอยู่ดีค่ะคุณอุ๋มดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือความสม่ำเสมอก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอยู่สำหรับการเดินในการป้องกันโรคค่ะคุณ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องการวิจัยของท่านอาจารย์นะคะที่จะนำไปสู่คำแนะนำที่ผู้ฟังสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หัวข้อที่เราชวนผู้ฟังคุยคือเดินอย่างไรให้ป้องกันอาการปวดคอได้จริงค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าหลายๆกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะทำให้เราปวดคอเยอะเลยนะคะและช่วงนี้เนี่ยเทรนด์การออกกำลังกายก็กำลังมาด้วยหลายๆท่านนะคะก็อยากจะได้ยาที่เรียกว่าเป็นยาที่ดีที่สุดนะคะกีฬาก็คือยาวิเศษนะคะดังนั้นการเดินก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการที่จะชวนคู่ฟังเล่นกีฬาในแบบที่เล่นกับตัวเองทีนี้มาถึงคำถามนี้บ้างค่ะพออาจารย์พูดถึงเรื่องจำนวนก้าวนะคะมันคงไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ทุกคนคะจะต้องไปเดินนะคะ 7,735 ก้าวหรือ 19,000 นะคะแต่มันคือต้องรู้ว่าฐานของตัวเองคือแค่ไหนแล้วทำให้การเดินเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเป็นวินัยในชีวิตจริงทีนี้อยากให้ท่านอาจารย์สรุปเป็น how to หน่อยค่ะผู้ฟังควรจะเริ่มต้นยังไงดีหลายๆท่านเนี่ยในแต่ละวันก็งานแน่นหนักมากเลยค่ะจะเริ่มยังไงดีคะอาจารย
1: ์ค่ะในลำดับแรกเนื่องจากฐานคุณผู้ฟังของเราเนี่ยมีหลากหลายนะคะหลากหลายช่วงอายุเนาะถ้าจะเอาให้เซฟนะคะก็อยากจะแนะนำแบบนี้เลยค่ะว่าลองสัปดาห์ที่1เนี่ยลองค่อยๆก่อนค่ะปรับนะคะไปก่อนโอเควันที่1เราไปเดินค่ะเดินอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บจำนวนก้าวนะคะวันที่1เดินได้แค่ไหนแค่สมมุตินะคะเราเดินต่อเนื่องแค่ซัก3-400ก้าวเนี่ยแล้วเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะโอเคเราก็กลับมาดูนะคะวันที่1ทั้งวันเราเดินได้กี่ก้าวบันทึกไว้พอวันที่2เอาใหม่ค่ะลองพยายามทำให้วันที่2เนี่ยเราพยายามเดินให้ได้เยอะที่สุดนะคะในแต่ละวันหาจังหวะเดินให้เยอะๆค่ะเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะเดินไปหาเพื่อนนะคะเดินเข้าไปรับอาหารจากแกร็บฟู้ดจากไลน์แมนเองนะคะไม่ต้องให้

0: แม่บ้านยกขึ้นมาให้นะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเพื่อนชั้น1นะคะจะเดินลงบันไดไปชั้น1ก็ลองเก็บข้อมูลอีกค่ะวันที่2นะคะแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคุณเดินไปเรื่อยๆนะคะหาเวลาเดินให้ได้มากที่สุดทีนี้เราลองมาดูค่ะพอครบ7วัน1สัปดาห์ให้เรามาหาเฉลี่ยดูนะคะว่าใน7วันเนี่ยที่เราพยายามปรับพฤติกรรมของเราให้เดินให้เยอะเนี่ยดูซิว่าก้าวเดินเฉลี่ยของเราอ่ะมันตกแล้ววันละเท่าไหร่นะคะถ้าก้าวเดินเฉลี่ยของเราเนี่ยจะเป็น 5,900 ก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนแอคทิวิตี้เยอะ 8,900 ก็ไม่เป็นไรค่ะบางคนโอ้โหฟิตมากเลยเป็น 19,000 ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของเราจริงๆนะคะกล่าวโดยสรุปข้อแรกเนี่ยก็คือว่าพยายามหาค่าเฉลี่ยของเราก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องยึดตามใครเขานะคะเอาแค่ค่าเฉลี่ยของเราก็พอนะคะพอเราได้เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยของเราแล้วเนี่ยให้เริ่มทำข้อ2ค่ะสัปดาห์ที่2เราลองเลยค่ะตั้งเป้าหมายในใจว่าโอเคต่อไปทุกวันฉันจะต้องทำให้ได้ตามค่าเฉลี่ยของฉันนะคะสมมติค่าเฉลี่ยของคนคนนึงคือ 5,900 นะคะสัปดาห์ที่2คุณอุ่มเริ่มเลยนะคะเดินวันละ 5,900 ค่ะแล้วก็ขออย่างเดียวนะคะพยายามเดินให้ได้ทุกนะคะเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ห้ามเอาไปทับกันนะคะไม่ใช่ว่าวันพุธไม่ได้เดินใช่ไหมคะงั้นวันพฤหัสน็อกเป็น 19,000 เลยละกันแต่มีประโยชน์จะน้อยกว่าค่ะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะคะแต่ประโยชน์มันจะน้อยกว่านะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะที่เป็นทริคให้นะคะคือพยายามผูกการเดินกับกิจวัตรที่คุณมีอยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยในการเดินของแต่ละวันมันเพิ่มขึ้นนะคะก็สรุปอีกครั้งนะคะข้อแรกหาค่าเฉลี่ยการเดินของเรานะคะข้อที่2พอได้ค่าเฉลี่ยจำนวนก้าวเดินแล้วเนี่ยพยายามเดินให้ได้เยอะที่สุดนะคะในทุกๆวันสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ข้อที่3พยายามผูกติดการเดินไปกับกิจวัตรประจำวันของเราค่ะคุณอุ๋ม
1: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคิดว่าผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์จากหลายคีย์เวิร์ดที่ผู้ฟังตั้งใจฟังในวันนี้นะคะคีย์เวิร์ดแรกนะคะคือการเพิ่มการเดินจากฐานของตัวเองและทำให้ได้สม่ำเสมอหลายวันดีกว่าการอัดจำนวน9ไว้เพียงไม่กี่วันนะคะที่บทต่อมานะคะคืองานในการวิจัยเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยมันบอกถึงความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มแต่อย่างที่อาจารย์ย้ำเนาะไม่ใช่สูตรรับประกันผลสำหรับทุกคนนะคะและคีย์เวิร์ดต่อมานะคะก็คืออยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้ฐานของตัวเองพยายามเรียนรู้ค่ะเพิ่มขึ้นทีละน้อยแล้วก็กระจายให้หลายวันและทำให้การเดินนั้นเป็นกิจวัตรค่ะหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่มาพูดคุยกันถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาอันสั้นแต่อุ้มเชื่อว่าคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดที่ท่านอาจารย์สรุปมาให้ในวันนี้ผู้ฟังน่าจะนำไปผลิตยาที่ดีที่สุดที่เรียกชื่อว่ายาที่ชื่อว่าการเดินนะคะให้ผู้ฟังได้แข็งแรงขึ้นในทุกๆวันค่ะขอขอบคุณอาจารย์ดร.กายภาพบำบัดนิภาพรอัครกิตติโชคจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณคุณอุ่มเช่นกันค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้พบกับอุ่มเหมือนเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้จะให้คุณฟังได้รับฟังจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุ่มได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีอุ้มทองนะคะท่านก็จะมาคุยให้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องใดมาติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้จุดไหนตรงไหนฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการ

0: เจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: คำพ่อสอนแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ้มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz อ้อมอรดาสุขนศิษย์พร้อมทีมงานมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเราค่ะ5วันต่อสัปดาห์วันละครึ่งชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวของความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆโครงการกิจกรรมดีๆต่างๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปดูกิจกรรมดีๆกันสักกิจกรรมนึงค่ะนะคะเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโครงการนี้นะคะชื่อยาวหน่อยค่ะจะชื่ออะไรและกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเดี๋ยวไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์พรทิพาสุริยะกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานและเป็นหัวหน้าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะขอพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์นะคะสละเวลามาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคุณสุขกันวันนี้ทราบว่าภารกิจรัดตัวเลยทีเดียวนะคะ
2: ยินดีค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเรียกพี่ทิพย์ก็ได้นะคะแต่เรียกว่าอาจารย์นะจะดูภูมิฐานกว่าค่ะอาจารย์คะ
2: เรียกพี่ทิพย์ก็ได้ค่ะ
1: นอกรอบเราก็เรียกกันพี่น้องนี่แหละนะคะนะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องของโครงการทราบว่าเป็นโครงการนำร่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งถึงมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักหน่อยนึงค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวมูลนิธิสักนิดนึงค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณอ้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะชื่อทิพย์นะคะพรทิพาสุริยะนะคะก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

0: ผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่างานนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เด็กเนี้ยก็เกิดน้อยลงเนาะทีนี้เราก็เป็นพื้นที่ประเทศที่เขาเรียกว่าพื้นที่อุบลนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่มีประชากรเนี่ยสูงพอสมควรเฉพาะ2พื้นที่นี่ก็5,000 6,000 ตัวแห่งกับ 20% นะคะมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิจัยท้องถิ่นนะคะของอุบลเองก็ได้เข้ามาดำเนินงานในส่วนนี้เพื่อที่จะทำพื้นที่นำร่องพื้นที่2ตำบลนะคะให้เป็นพื้นที่แห่งการช่วยเหลือแบ่งปันดูแลกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมอยู่อย่างมีคุณค่าชราอย่างสง่างามค่ะอันนี้ก็เป็นสโลแกนของพื้นที่แต่ว่ากิจกรรมหลักๆนะคะก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่2พื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เลือกไว้นะคะก็คือเราเลือกไว้ที่2อำเภอ2ตำบลคือตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30นะคะแล้วก็ตำบลขามใหญ่ค่ะเป็นอีกพื้นที่นึงที่มีบริบทแตกต่างกันตำบลขามใหญ่เนี่ยเป็นชุมชนเมืองเลยนะคะมีอยู่26หมู่บ้านความเป็นเมืองความเป็นหมู่บ้านจัดสรรผสมกับวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความเกาะเกี่ยวกันยาวนานในเรื่องของบุญประเพณีนะคะแต่ว่าในส่วนของตำบลเหล่าบกนะคะมีอยู่12หมู่บ้านแต่ว่าเป็นชุมชนชนบทนะคะซึ่งก็มีความรักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือเอื้อทอนต่อกันนะคะเพราะบริบทของคนอุบลจะลักษณะประมาณนี้ก็เลยเลือก2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะมาทำดำเนินงานโครงการเรื่องนี้ให้นำไปสู่เรื่องของชุมชนปันฮักนะคะผู้สูงอายุนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพื่อที่จะมีเรื่องราวดีๆช่วยเหลือกันแบ่งปันความรู้สึกเนาะการกินอยู่การใช้ชีวิตในชุมชนนะคะในสี่มิตินะคะ
1: ก็คือมีทั้งชุมชนเมืองเนาะแล้วก็ชุมชนชนบทด้วยนะคะเป็นนำร่องไปเนาะ2พื้นที่ด้วยกันเนาะม่วง30นี่ก็เป็นพื้นที่เข้มแข็งอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนกันนะของจังหวัดอุบลใช่ไหมคะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอุบลราชธานีนี่ก็โหพื้นที่น้องๆโคราชเลยนะคะพื้นที่ใหญ่มากเนาะจังหวัดนี
0: ้25 26อำเภอค่ะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าใช่ค่ะพื้นที่หลายอำเภอที่เดียว
1: แล้วก็จำนวนคนเยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเนาะที่มีความเจริญสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดโขงด้วยเนาะติดแม่น้ำโขงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: พิธีวัฒนธรรมหลากหลาย
0: น้ำชีแม่น้ำมูลนะคะโขงชีมูลที่ไหลรวมมาเจอกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: นะคะมาหลอมรวมกันอยู่ที่นี่เลยนะที่อุบลรับจบนะคะแต่โครงการนี้ที่ทำนำร่องเริ่มมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะอาจารย์คะ
0: ก็เริ่มเมื่อ6เดือนที่แล้วค่ะระยะเวลาของโครงการนี้8เดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้มิถุนาจนถึงสิงหาเนาะกันยานี้ต้องปิดโครงการแล้วนะคะด้วยระยะเวลา8เดือนเราจึงได้เริ่มใน2พื้นที่ที่มีทุนทางชุมชนแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะลองดูว่าโครงการเนี้ยพอเราโครงการนี้เน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาศักยภาพแกนนำนะคะที่เป็นอสมเป็นแกนนำธรรมชาติที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนนะคะที่ลุกขึ้นมาเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็มาดูแลคนในชุมชนร่วมกันกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นอบต.รปสต.นะคะเราก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำนะคะในสี่มิติทางกายทางจิตทางสังคมและก็ปัญญานะคะโดยมีวัตถุประสงค์ว่าถ้าเรา

0: เราสามารถดึงศักยภาพของคนในชุมชนเนี่ยขึ้นมาได้เพื่อดูแลตัวเขาเองเนี่ยมันจะยั่งยืนมากกว่าให้หน่วยงานข้างนอกหรือโครงการข้างนอกเนี่ยมาพัฒนามาทำให้แล้วเมื่อโครงการถอยออกไปเนี่ยมันจะจบนะคะแต่ว่างานนี้เน้นไปที่เรื่องของการปลูกฝังและเปลี่ยน mindset การรักถิ่นบ้านเกิดอยู่แล้วจะทำยังไงให้เขามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตแล้วก็เห็นคุณทางสังคมนะคะเห็นความสัมพันธ์เห็นความเอื้ออาทรของคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันกันและที่สำคัญเขาเห็นตัวเองมีคุณค่ามีความหมายไม่ใช่เขาเรียกว่าอยู่ไปเพื่อที่จะอยู่ไปวันๆเนาะแต่ว่าเข้ามามีกิจกรรมร่วมในชุมชนนะคะก็แบ่งกลุ่มออกค่ะแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะก็จะมีกลุ่มติดสังคมนะคะมีอยู่ประมาณเกือบ 5,000 คนแล้วก็กลุ่มติดบ้านนะคะแล้วก็กลุ่มติดเตียงนะคะติดบ้านมีอยู่ประมาณ400ติดเตียงนี่อยู่ประมาณอยู่30กว่านะคะ38คนนะคะทั้งอันนี้คือรวมทั้ง2ตำบลแล้วนะคะแต่ทีนี้กิจกรรมนี้นะคะเราก็มีเป้าว่าจะทำยังไงให้เขาดึงศักยภาพที่มีเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเป็นข้าราชการเกษียณบางท่านเนี่ยยังมีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือสังคมชุมชนได้แล้วก็บางกลุ่มนี่ก็คือยังแข็งแรงแล้วก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมยาสมุนไพรแล้วมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทั้งสองแห่งก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเราจะทำยังไงให้เขาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามารวมตัวกันคิดทำเรื่องราวดีๆในพื้นที่ก็เลยได้เรียนเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะมาช่วยเติมเต็มเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะสาขาจิตวิทยาชีวิตและความตายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนักจิตวิทยาแล้วก็รวมถึงนักวิจัยชุมชนนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเติมเต็มความรู้ทั้งด้านกายเนาะด้านจิตด้านสังคมด้านปัญญาให้กับกลุ่มแกนนำตั้งเป้าไว้ว่างานนี้จะสร้างกลุ่มแกนนำที่มีองค์ความรู้ที่มาพัฒนาตัวเองแล้วสามารถที่จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้พัฒนาให้ตัวเองและเข้มแข็งชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถไปส่งต่อให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงเข้ามาเป็นจิตสังคมและทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนนะคะ เดิมทีตั้งใจไว้ที่ประมาณ80ท่านแต่พอเราเก็บข้อมูลเนี่ยได้ถึง220ท่านนะคะแล้วสามารถสร้างแกนนำได้ประมาณ102คนนะคะเราก็เลยทำชายเยอะมากค่ะก็รับความสนใจเยอะมากเพราะว่าเราจะทำกิจกรรมแบบจับคู่บัดดี้เขาเรียกว่าคู่บัดดี้พาเพลินสร้างสุขนะคะ
1: โอ้น่ารักเชียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นความประทับใจที่เป็นเสียงสะท้อนว่าโอ้อาจารย์มาชวนทำแบบนี้ดีจังเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลทางผอ.กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลอันนี้ได้ทำกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอโครงการนี้เราเหมือนมาเอา4มิติค่ะด้านสุขภาวะหนูมารวมตัวกันแล้วทำให้เขาเรียนรู้ทางด้านกายสุขภาพแข็งแรงมีพลังลดโรคภัยไข้เจ็บลดเบาหวานความดันเนี่ยคือการออกกำลังกายเนาะแล้วเขาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเขาก็สามารถจับคู่บัดดี้กับเขาเรียกว่าจิตอาสารุ่นน้องคู่กันกับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะคะพาไปก็เรียกว่ากายภาพออกกำลังกายแล้วก็คนไหนที่สามารถลุกออกจากบ้านแล้วมาทำกิจกรรมที่ลานกิจกรรมด้วยกันก็จะทำเรื่องของการรำตันเถียนนะคะโยคะภาวนาประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าขยันในช่วงฝนไม่ตกเนาะก็จะทำทุกวันนะคะในช่วงลานกิจกรรมนะคะแล้วก็และเปลี่ยนกันเรื่องของอาหารตามหลักโภชนาการ211ก็คือกินผัก2ส่วนนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ย1ส่วนรวมไปถึงก็แลกเปลี่ยนเรื่องอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะคะว่ากินอย่างไรให้เป็นยากินอย่างไรไม่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะกินอย่างไรให้เบาหวานความดันลดอันนี้เรื่องของทางกายที่พอมารวมกลุ่มกันไม่ใช่แค่การออกมา ออกกำลังกายนะ

0: ค่ะแต่ว่ามีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันแล้วก็การลำการออกกำลังกายเนี่ยมันสัมพันธ์กับการหายใจเนาะการเคลื่อนไหวและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเวลาเดินเนี่ยฝึกสติไปด้วยการวางน้ำหนักเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองไม่ล้มอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็ใช่
1: ค
0: ่
1: ะมองเห็นถึงจุดเด่นของโครงการโดยที่ยังไม่ได้ทันถามเลยนะอาจารย์คะเห็นว่าชื่อโครงการอะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเป็นแบบมีส่วนร่วมเนาะของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อครูอาจารย์พูดถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาต่างๆเนาะเอาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในท้องที่ท้องถิ่นน่ะมามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการเอาเรื่องของวิถีวัฒนธรรมวิถีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละมาประกอบรวมกันสร้างเป็นกิจกรรมเนาะในการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอยู่หากินเนาะการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทำอาหารการกินที่มันอาจจะเริ่มเลือนหายไปแล้วนำกลับมาเนาะกินอยู่ยังไงเนาะในแบบวิถีเดิมๆของเราเนี่ยเอากลับมาให้ความรู้รวมไปถึงยังให้ความรู้ในเรื่องของเรื่องของจิตใจเนาะสติปัญญาจิตใจเนาะพอเมื่อครู่เห็นบอกว่ามีมจร.เข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะแนววิถีพุทธเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของทางโครงสร้างทางกายภาพเนาะในเรื่องของการดูแลจะเดินจะเหินเนี่ยนะถ้าเดินมีสติเนาะประกอบกันเลยอ่ะอาจารย์พูดนี่แหมยังไม่ทันถามจุดเด่นเลยฟังแล้วจุดเด่นพร่างพรูออก
0: มาเลยมันเชื่อมร้อยกันค่ะทำให้เป็นวิธีเดียวกันค่ะทำให้ไปด้วยกัน
1: แบบนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้ไหมคะอาจารย์คะเหมือนเป็นนวัตกรรมแล้วคือสิ่งต่างๆนะมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่านำมาออกแบบจัดทำให้มันเหมาะให้มันร่วมสมัยเนาะเข้ากับยุคสมัยเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะแล้วก็แบ่งการมีส่วนร่วมเนาะจากส่วนต่างๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถานศึกษาในท้องที่ท้องถิ่นเนาะมาร่วมกันเนาะรวมไปถึงอสม.ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วเนี่ยมาร่วมกันแบบนี้อันนี้ถือเป็นนวัตกรรมเหมือนกันไหมคะอาจารย์นะเป็นเรื่องราวใหม่ๆเนาะที่นำมารวมกันได้แล้วฟังจากที่อาจารย์เล่าฟังแล้วดูเหมือนท้องที่ท้องถิ่นนี่เขาก็จะรับช่วงต่อเพราะอาจารย์พูดมาครู่นี้มองภาพตามเลยว่าองค์กรข้างนอกหน่วยงานข้างนอกคนนอกชุมชนนอกท้องถิ่นท้องที่เนี่ยหรือแม้แต่ตัวมูลนิธิเองตัวโครงการเองเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่เข้ามาจุดประกายอย่างนั้นไหมคะอาจารย์เข้ามาจุดประกายเพื่อ
0: ก็ไม่เชิงจุดประกายค่ะมาชวนมองเพื่อที่จะวิเคราะห์ชุมชนนะคะว่าเขามีของดีอะไรบ้างและที่สำคัญเรามาชี้เขาเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเรียกนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมสังคมหรือว่านวัตกรรมหลักเป้าก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผู้สูงอายุจากที่ถูกมองว่าเป็นภาระที่ต้องดูแลให้กลายเป็นคนทางสังคมที่ต้องหนุนเสริมนะคะโดยใช้กลไกคู่ของบัดดี้กับทุนเดิมของชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือให้มองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าแก่นของงานนี้คือชุมชนปันฮักนะคะปันฮักก็คือแบ่งปันเอื้ออาทรความรักซึ่งกันและกันถ้านำพาซึ่งความรักความเอื้ออาทรต่อกันคนในชุมชนเนี่ยมันจะมีเป้าเดียวกันคืออยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนในทุกกลุ่มวัยทีนี้งานนี้ไม่ได้ทำเฉพาะแค่ผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าทำกับทั้งกลุ่มคน3วัยเลยนะคะว่า ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรพสต.ซึ่งทำงานอยู่แล้วกับชุมชนกับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าเราชวนมองให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะบูรณาการเข้าไปด้วยกันให้เห็นว่าทั้งสุขภาวะทั้ง4มิติเนี่ยค่ะกายจิตสังคมปัญญาเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็ควรเน้นเรื่องของการตอบสนองความต้องการในทุกมิตินะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหรือว่าสังคมรองรับสังคมสูงวัยเนาะยังไม่ถึง60แต่กลุ่มคนอายุประมาณ40 50เนี่ยพอเข้ามาร่วมกิจกรรม

0: เริ่มต้องมองและทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเขาจะอยู่แบบเขาเรียกว่าดำรงชีวิตในชุมชนอย่างมีคุณค่าและความหมายแล้วก็ชวนผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนที่นำเรียนนะคะว่ากลุ่มจิตสังคมเนี่ยก็คือป้องกันการเสื่อมถอยต้องตั้งรับหนุนเสริมก็จะมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดความโดดเดี่ยวมีบทบาทมีปฏิสัมพันธ์การให้เห็นคุณค่าของตัวเองเข้ามาช่วยงานในชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าเรามองดูแล้วว่าคนไหนที่อยู่คนเดียวแล้วลูกหลานไม่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการสังเกตกันก็จะลดชวนเข้าไปคุยชวนมาทำกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำให้ลดความเสื่อมหรือก็อะไรนะซึมเศร้าใช่ไหมความเสี่ยงในการที่จะซึมเศร้าสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้มาพูดคุยกันบังเอิญว่าทางอีสานเนาะบุญเนี่ยจะมีบุญประเพณีเยอะมากค่ะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันที่วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทานบายสีตัดดอกไม้ทำสวนสมุนไพรทำลูกประกบน้ำยาน้ำมองอะไรเนี่ยอันนี้คือกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นกลุ่มสำคัญที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมแม้กระทั่งมีนางรำจิตอาสาด้วยนะคะก็คนอีสานมักมวนเนาะก็คือชอบสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะกลุ่มแต่ว่าก็กลุ่มนี้แหละค่ะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะมาดูแลกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงนะคะกลุ่มติดบ้านเนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูชะลอเรื่องของการพึ่งพิงนะคะก็จะมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านแบบเชิงรุกร่วมกันกับรพสตค่ะแล้วก็แกนนำอาสาอสมเนาะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคำให้มีองค์ความรู้เพื่อไปแนะนำผู้สูงอายุแนะนำญาติผู้ดูแลของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีแผนฟื้นฟูรายบุคคลแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวเพราะว่าผู้ดูแลบางท่านก็ต้องการกำลังใจนะคะเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเลยแต่ว่ากลุ่มแกนกลุ่มนี้จะคอยสังเกตผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเช่นลูกสาวลูกชายสามีภรรยานะคะค่ะแล้วก็ที่น่ารักก็คือเรื่องของพอสังเกตเนี่ยไปเป็นกลุ่มไปเป็นทีมก็จะมีการทำรวมกลุ่มการทำขนมท้องถิ่นหรือไปเยี่ยมตอนเยี่ยมบ้านเนาะแล้วก็ไปที่บ้านให้กำลังใจร้องหมอลำเป่าแคนให้กันฟังมีการปรับสภาพบ้านด้วยค่ะสังเกตว่าเฮ้ยเราจับไม่มีห้องน้ำกับห้องพักนี่ทำไมมันห่างกันจังก็จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะทางกองสวัสดิการทางสังสวัสดิการสังคมเนี่ยของเทศบาลมีภารกิจตรงนี้อยู่แล้วก็จะมีการปรับสภาพบ้านให้เอื้อกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนั่นเองเนาะจากที่บอกว่าเมื่อก่อนที่จะแบบมีโครงการคือต่างคนก็อาจจะคือกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆการติดตามการดูแลต่างๆน่ะเชื่อว่าทุกที่น่ะมีอยู่แล้วนะคะในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นเองต่างๆนะคะมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างคนต่างทำแต่พอมีโครงการเข้ามาสะท้อนให้เห็นมาร้อยเรียงว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนาะมันสามารถที่จะเชื่อมร้อยเชื่อมต่อกันได้เนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งได้เนาะให
0: ้
1: เป็นพลังที่ดีขึ้นโอ้แบบนี้แหละค่ะนะเชื่อว่าน่าจะเข้มแข็งต่อไปได้แน่ๆระยะทำแค่8เดือนดูแนวโน้มแล้วถ้าฟังจากที่อาจารย์เล่าสงสัยจะท้องถิ่นทำยาวแน่ๆเลยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ท้องถิ่น
0: จะรับช่วงต่อใช่ค่ะก็เขาก็จะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มาเป็นคณะทำงานในโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการติดตามหนุนเสริมแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่นะคะว่าพื้นที่เนี่ยพอเราเข้าไปเยี่ยมไปติดตามแล้วมีเสียงสะท้อนรับฟังเนาะรับฟังกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวลูกหลานนี่ต้องไปทำงานต่างพื้นที่ก็จะมีกลุ่มอสม.กลุ่มจิตอาสาเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะพอเขาจับคู่บัดดี้ก็เรียกว่าบัดดี้พาเพลินนี่ค่ะเขาก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการจัดตั้งรายกลุ่มเราก็ไปจัดตั้งรายกลุ่มให้นะคะในกลุ่มแกนสมาชิก

0: 220คนเนี่ยค่ะก็มีอะไรเขาก็จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านพาออกกำลังกายยกแขนขาฝึกหายใจแม้กระทั่งเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตเนาะเล่าเรื่องของใช่ค่ะก็จะมี
1: กิจกรรมชีวิตเหมือนสมุดเบาใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะสมุดเบาใจ
2: มีโอ้ดีจังเลย
0: ใช่ค่ะก็เหมือนรับฟังเจตนารมณ์ของผู้สูงอายุนะคะว่าบางครั้งก็พอเล่าเรื่องความทุกข์ความสุขให้กันฟังเหมือนมีคนมารับฟังได้แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่สะท้อนหลายหมู่บ้านนะคะตัวแทนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยป้าคนนี้ยายคนนี้ไม่กล้าที่จะพูดพอมีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาเนี่ยกล้าที่จะพูดคุยระบายความในใจให้ฟังนะคะแล้วก็หลายใช่หลายคนก็เริ่มเขียนสมุดเบาใจบอกเจตนารมณ์แล้วก็เหมือนแบบว่ารู้ว่าเออในช่วงสุดท้ายเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยตอนนี้อายุ80ปีแล้วก็คิดว่าคงเหลือไม่นานแล้วก็เตรียมตัวช่วงสุดท้ายว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงแล้วจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรู้สึกของตัวเองนี่อย่างไรบ้างนะคะก็เลยมีกิจกรรมในพื้นที่ที่น่าสนใจหลายพื้นที่นะคะ
1: หลายกิจกรรมเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ใช่เสียดายเนาะเวลาน้อยแอจ้านะเดี๋ยวต้องชวนมาเล่าอีกแล้วเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละกิจกรรมของโครงการน่ะมันจะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีแนวร่วมเนี่ยแหละเนาะทีมงานน่ะจากหลายๆภาคส่วนเดี๋ยวชวนมาเล่ากันอีกนะคะอาจารย์คะแต่อย่างนึงที่ได้เห็นก็คือว่าโครงการเนี่ยนะเวลาทำโครงการเนี่ยคนที่ทำงานในโครงการเนี่ยเป็นบุคลากรในท้องถิ่นเองนั่นแหละที่เอาเข้ามาทำโครงการมันถึงสามารถที่จะส่งต่อและขับเคลื่อนต่อไปได้แม้ว่าโครงการจะหมดระยะเวลาไปแล้วก็ตามเนาะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปได้เลยอันนี้สำคัญมากทีเดียวเสียดายวันนี้หมดเวลาอาจารย์กำลังคุยสนุกเลยฟังไปยิ้มไปอยู่เนี่ยค่ะแก้มเมื่อยมากเลยตอนนี
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆขอบคุณอาจารย์พรทิพาสุริยะนะคะกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานหัวหน้าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะเสียดายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดด้วยนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
2: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะเช่นเคยค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกพาไปดูเรื่องน่าลุ้นน่าตื่นเต้นกันบ้างดีกว่าแต่เกิดขึ้นนอกโลกแต่อาจจะไม่รู้จะสะเทือนไปถึงในโลกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องฟังคุณปัทภีเล่ากันพาไปจับตาเขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนจรวดของ SpaceX ที่อาจจะพุ่งชนดวงจันทร์หรอ
5: ใช่เป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่เลยทีเดียวที่กำลังจะพุ่งชนดวงจันทร์ไม่ใช่กำลังจะพุ่งถ้าเวลาที่เราอัดตอนเนี้ยคาดว่าน่าจะพุ่งชนแล้วเวลาที่เทปนี้ออกผมคิดว่าน่าจะพุ่งชนแล้วครับแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ใครหลายคนที่ศึกษาด้านอวกาศเนี่ยจับตารอทำไมเราต้องจับตารอการพุ่งชนของสิ่งของมันก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์บางสิ่งเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาด้านอวกาศบางอย่างที่เราอาจจะสามารถศึกษาจากปรากฏการณ์นี้ได้มากขึ้นคือเป็นยานเป็นไอ้นี่ครับที่กำลังจะพุ่งชนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของจรวดฟอลคอน9ใช่ซึ่งจริงๆจรวดฟอลคอน
4: 9เ
5: ราปล่อยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแหละมกราคมแต่ว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เหลือจากยานตรงนี้ซึ่งกำลังจะพุ่งชนไปที่ดวงจันทร
4: ์
5: ถามว่าชิ้นส่วนนี้ขนาดใหญ่ขนาดไหนให้นึกถึงรถโรงเรียนของอเมริกา
4: สีเหลืองๆหรอ
5: สีเหลืองๆก็ประมาณ10เมตร
4: ใหญ่นะ
5: ใช่ครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัม
4: 4ตันก็4ตันได้เนาะ
5: 4ตันฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนเนี่ยเข้าๆพุ่งชนมันก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อดวงจันทร์ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์นะครับคาดว่าชิ้นส่วนเนี้ยที่พุ่งชนเนี่ยน่าจะทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ประมาณ 20-40 เมตร
4: โห
5: ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่ถามว่าเราจะเห็นได้ไหมจากด้วยตาเปล่า
4: ใช่
5: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนตัวชิ้นส่วนเนี้ยที่จะพุ่งชนเนี่ยเขาจะพุ่งชนด้านมืดอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ฉะนั้นอาจจะลดความตื่นเต้นไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นใช่อาจจะเห็นได้ยากตอนพุ่งชนแต่ถามว่ามันจะช่วยศึกษาอะไรบ้างช่วยศึกษาอาจจะช่วยศึกษาเรื่องของพอมันพุ่งชนเกิดการพุ่งชนนะครับแน่นอนว่าถ้าเรานึกถึงอวกาศเราเคยดูหนังอวกาศการพุ่งชนมันทำให้เกิดฝุ่นผงมันให้เกิดเศษซากแล้วการพุ่งชนครั้งนี้มันอาจจะทำใ

0: สามารถศึกษาเรื่องของดวงจันทร์มาคือเพราะว่าดวงจันทร์เป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้โลกมาเรามากเลยนะแต่ถามว่าเราศึกษาอะไรได้มากยังเราส่งคนไปดวงจันทร์ได้แค่ครั้งเดียวเราส่งยานไปศึกษาได้บ้างแต่ว่าการพุ่งชนอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยเห็นฉะนั้นอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ใครหลายคนจับตารอต่อให้ทางสเปซเอฟบอกว่าจริงๆปรากฏการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจนะคือเราไม่ได้คาดการณ์ได้อะแล้วแต่ว่าเราเห็นว่ามันกำลังจะชนก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นโอกาสที่อย่างน้อยอยู่ๆมันก็มาก็ใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์มันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกัน
1: คือปกติเวลาแต่ละที่อย่างสมมติ SpaceX หรือว่าที่ไหนส่งยานส่งจรวดอะไรต่างๆไปก็คือจะมีเป้าประสงค์แต่ละที่อยู่แล้วล่ะจะส่งตั้งใจไปโคจรหรือว่าจะพยายามไปเหมือนฟีลแบบไปลงจอดที่ใดสักที่หนึ่งเนาะเพื่อไปเก็บข้อมูลศึกษาต่างๆแต่ในกรณีนี้ที่บอกไปอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่พอมันหลุดไปแล้วอ่ะมันออกจากตัวที่เป็นตัวควบคุมชิ้นส่วนนั้นๆก็เลยทำให้ฟีลเหมือนก็ล่องลอยไปอยู่ในนั้นแล้วทิศทางตอนนี้คือก็พุ่งไปทางดวงจันทร์ก็คิดว่าคาดว่าก็น่าจะชนไปแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ารายการอันนี้ออกออนแอร์ไปแล้วนะคะ
0: ตัวของผู้วิจัยที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินคาดการว่าฝุ่นผงที่เกิดขึ้นจากการชนของตัวชิ้นส่วนเนี้ยน่าจะพุ่งสูงถึงประมาณ 75-100 กิโลเมตรเพราะว่าชิ้นส่วนอย่างที่บอกครับชิ้นส่วนหนัก4ตันความยาวก็ประมาณนั่นแหละ
1: 10 เมตร
0: เท่ารถโรงเรียนเนี
1: ่
0: ยแน่นอนว่าแรงพุ่งชนมันก็จะค่อนข้างมากอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาฝุ่นผงบนดวงจันทร์ซึ่งโอเคเราอาจจะยังไม่ได้รู
1: ้
0: ว่าดวงจันทร์มีอะไรบนนั้นมากขึ้นไหมอะไรเงี้ย
1: ก็เดี๋ยวรอหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคือต่อให้ไม่ใช่แบบเป็นแฟนคลับแนวอวกาศไม่ใช่คนที่แบบติดตามอวกาศหรือว่าอย่างเมื่อก่อนเวลาแบบมีปล่อยจรวดปล่อยยานอะคนส่วนใหญ่ก็จะไปรอดูกันเน
0: า
1: ะอย่างที่ผ่านมาก็ที่สหรัฐเนาะเขาก็จะแบบดิฉันมีรุ่นพี่ไปปักหลักชีวิตอยู่ที่นู่นเขาถึงขั้นแบบไปแบบก็เอาเก้าอี้ไปนั่งดูเลยอะแบบนั้นเหมือนกันซึ่งก็เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าปรากฏการณ์ก็ไม่ถูกเหตุการณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นก็เชื่อว่าหลายคนก็รอดูเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีแบบฝุ่นผงอะไรต่างๆนานาแบบพุ่งขึ้นไปสูงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพอจะมีไปเก็บกันมาได้อ่ะน่าจะมาศึกษาอะไรได้เพิ่มเพราะอย่างแบบเมื่อก่อนโลกเราเองก็แบบพยายามเนาะแบบไปบุกเบิกดาวอังคารอยากจะแบบเหมือนขยายพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ออกไปแต่ก็แบบยังไม่ชัวร์อะไรต่างๆนานาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เพราะเดี๋ยวหลายบริษัทนะครับอย่าง SpaceX หรือว่า Blue Origin เงี้ยเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะส่งคนขึ้นไปในดวงจันทร์เนี่ยภายใน10ปีเนี่ยฉะนั้นการศึกษาสิ่งที่อยู่วัตถุที่อยู่บนดวงจันทร์มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เตรียมตัวสำหรับมนุษย์ที่กำลังจะขึ้นไปบนดวงจันทร์แม้แต่อาจจะไปทำภารกิจหรือแม้แต่การท่องเที่ยว
1: ก็เราดูอย่างที่บอกไปแต่ด้านที่ชนคือด้านมืด
0: ด้านที่ชนคือด้านมืดฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นตอนจังหวะที่แบบชนได้ขนาดนั้นอาจจะต้องศึกษาในภายหลัง
1: แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบหลายๆคนก็ตั้งตารออยู่นะดิฉันแบบเห็นสื่อเมืองนอกหลายสื่อตอนนี้ก็แบบเหมือนตั้งเป็นแนวแบบฟีดข่าวที่มันเป็นไลฟ์ฟังของคุณผู้ฟังแบบจะพยายามคอยรายงานมาตลอดถ้าเกิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหรือว่าหลังจากนี้มีการแบบได้ข้อมูลอะไรมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ฟังกันต่อดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ต่อไปค่ะหันกลับมาดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรากันบ้างดีกว่าอย่างญี่ปุ่นหลายคนบอกโอ้ยพอได้ยินประเทศนี้อยากจะไปเที่ยวบางคนก็บอกไปแล้วเนาะบ้านเมืองสวยงามแต่จริงมันมีอีกด้านหนึ่งที่ทำให้อาจจะคนในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะแบบเขาเรียกว่าไงล่ะความเคลื่อนไหวด้านกองทัพมันค่อนข้างตึงเครียดมากนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้านกลาโหมของญี่ปุ่นที่ก็ออกมาประกาศเลยนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเร่งเสริมศักยภาพกองทัพอย่างเร่งด่วนกว่าที่เคยหลายๆคนได้ยินแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบปกติแบบหลายๆคนพอนึกถึงภาพญี่ปุ่นคือเป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบอ่ะ
0: ใช่คือญี่ปุ่นไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องของการทหารเราจะไม่เวลา
1: พู
0: ดถ
1: ึงการกลาโหมมันไม่ค่อย
0: ใช่อาจจะเป็นเพราะนโยบายเขาจริงๆเป็นนโยบายครับเป็นนโยบายที่ยึดมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแต่ถ้าส่งสัญญาณนี้แสดงว่ามีความเคลื่อนไหวสำคัญมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญจะ

0: ขึ้น
1: ใช่คือถ้าพูดโดยรวมเลยนะคะหลักๆมันจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่มันก็ตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งญี่ปุ่นเองก็มองว่าเป็นภัยคุกคามอย่างหนักต่อประเทศตัวเองนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่บอกไปความเคลื่อนไหวด้านกลาโหมนั่นก็คือมีการเผยแพร่สมุดปกขาวด้านกลาโหมประจำปีของญี่ปุ่นออกมา
0: ผมเห็นภาพที่เป็นการ์ตูน
1: ใช่คือเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้เลยคือต้องบอกก่อนว่าคือสมุดปกขาวอ่ะ
0: ครับ
1: หลายๆคนก็แบบมันต้องน่ากลัวแน่เลยมันต้องอะไรแน่เลยแต่เอาจริงๆคือสปอยกันเลยคือมันน่ารักอ่ะเป็นเหมือนแบบการ์ตูนมังงะไปเลยอ่ะ
0: ใช่คือถ้าไม่ได้อ่านชื่อด้านหน้าเปิดไปเปิดอ่านเอ้าไม่เจอการ์ตูน
1: คือถ้าไปวางอยู่ในร้านเช่าหนังสืออ่ะบางคนก็คงเอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจหยิบมาเลยอ่ะไม่ใช่นะคะ คือต้องบอกก่อนว่าพอเมื่อวานนี้พอสมุดปกขาวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นชินจิโร่โฮอิซึมิเขาก็ย้ำชัดมาเหมือนกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องเสริมสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเขาใช้คำว่าอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็ให้ตระหนักถึงวิกฤตมากกว่าที่เคยเพราะมองว่าตอนนี้ภัยคุกคามรอบตัวกำลังเพิ่มขึ้นแล้วเน้นไปที่3ชาตินี้เลยเขาบอกว่า3ชาตินี้แบบเหมือนเป็นภัยคุกคามของญี่ปุ่นอย่างมากนั่นก็คือจีนรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือ
0: ก็
1: ดูเป็น3ชาติพันธมิตรที
0: ่รอบด้าน
1: รอบด้านญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่ก็คือถ้าเราได้ยินชื่อถ้าเกิดว่าแนวฝั่งตะวันตกพูดก็จะพูดถึง3ชาตินี้เหมือนก
0: ัน
1: เป็นแก๊งเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆในสมุดปกขาวเขาก็บอกนะคะว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงจาก3ชาตินี้แล้วก็ชี้ได้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงครั้งใหญ่เพราะว่าจีนยังคงเร่งพัฒนากำลังทหารอย่างต่อเนื่องส่วนเกาหลีเหนือเองก็เดินหน้าพัฒนาอาวุธแล้วก็ขีปนาวุธถ้าไปดูรัสเซียเองก็ยังคงมีบทบาททางทหารในภูมิภาคอยู่และถ้าจับคู่มองกันดีๆเนี่ยเขาบอกว่าจีนรัสเซียแล้วก็รัสเซียเกาหลีเหนือเนี่ยก็เพิ่มความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นด้วย
0: ใช่อย่างเรื่องของอันนี้ชัดเจนเลยเรื่องของยูเครน
1: ที่
0: ทางยูเครนบอกล่าสุดว่าเหมือนทหารทางเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะส่งกำลังไปที่สมรภูมิอีกแล้ว
1: ก็คือใช่คือเป็นการอ้างจากทางฝั่งยูเครนที่ก็เหมือนเขาก็มีสายข่าวแล้วก็เป็นการเจอนะคะว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยรัสเซียรบในสมรภูมิยูเครนคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แนวแบบนี้ที่เราจะได้เห็นสื่อหลายๆสื่อรายงานกันมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหละค่ะก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเขาบอกว่าจำเป็นต้องเร่งเสริมศักยภาพกองทัพซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มกำลังรบแล้วรัฐบาลเองก็ยังต้องการให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันของประเทศช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยคือหลายทางไปหมดเลยอ่ะโดยเขาก็บอกว่ามีแนวทางสำคัญก็อย่างเช่นนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตอาวุธหรือว่าอาจจะหันไปสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพให้เข้ามาพัฒนานวัตกรรมด้านกลาโหมหรืออาจจะใช้ชิ้นส่วนแล้วก็เทคโนโลยีจากภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เร่งการผลิตจริงๆญี่ปุ่นเองมีการเขาเรียกว่าไงล่ะหันไปหาเรื่องของโดรนมากขึ้น
0: อ
1: ากาศยานและคนขับคือเขาบอกว่าเห็นที่สมรภูมิยูเครนใช้แล้วก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเราหันไปให้ความสำคัญหรือว่าทุ่มทุนกับเจ้าอาวุธตัวนี้มากขึ้น
0: จริงๆต้องบอกว่าสมรภูมิยูเครนเป็นสงครามที่เปลี่ยนรูปแบบการรบไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าโดยปกติรูปแบบการรบเราจะเน้นที่ภาคพื้นแต่โดรนนี่คือการส่งแบบยานขนาดเล็กอะ
1: ใช่
0: แล้วสามารถติดคือคุณโดนโจมตีเนี่ยโอกาสรอดยากมากเลยนะ
1: ใช่คือพอมันเป็นโดรนก็คือมันจะลดความสูญเสียของกำลังพลในแต่ละฝ่ายนั้นๆที่ใช้แต่ตัวโดรนที่ใช้ก็จะมีนวัตกรรมต่างๆอาจจะตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือว่ามีกล้องพอเห็นว่าเป็นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามก็สามารถสังหารได้เลยคือญี่ปุ่นนี่ก็มองเกมมาจากทางด้านสมรภูมิยูเครนก็หมดเลยมองว่าอาจจะหันไปทางด้านนี้มากขึ้นบวกกับอย่างที่บอกไปจะพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตอาวุธอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของจำนวนประชากรญี่ปุ่นที่มันลดลงเนี่ยมันก็ทำให้การเสริมกำลังพลที่เป็นนายทหารเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผลักดันได้ยาก
0: ใช่ใช่
1: คือคนเกิดน้อยแล้วอ่ะก็ยากแล้วนะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ต้องเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นวัยเท่าไหร
0: ่ใช่
1: คือมันก็ลดไปเรื่อยๆคือตอนนี้มีการประเมินกันว่ากองกำลังป้องกันญี่ปุ่นน่าจะมี

0: จำนวนกำลังพลอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 260,000 คนประมาณนี้อันนี้คือรวม3เหล่าแล้วนะเท่าที่ฉันเห็น
1: โอ้รวม3เหล่าแล้ว
0: ก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะ
1: เขา
0: ก
1: ็
0: เลยหันมามองว่าอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะคะซึ่งทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นก็ย้ำเหมือนกันว่าการลงทุนด้านกลาโหมเนี่ยจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมรวมไปถึงเขามองไปถึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ใช่แค่เป็นเพียงการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเท่านั้นซึ่งหนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่เราพูดกันไปตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของสมุดปกขาวเล่มนี้คือฉบับนี้ฉบับล่าสุดเผยแพร่มาเมื่อวานความยาวเนี่ยเกือบ600หน้าด้วยกันแต่แค่เห็นหน้าปกมันก็สะท้อนถึงแนวคิดใหม่แล้วมันไม่ใช่หน้าปกที่แบบปกติก็คือมันจะเป็นภาพทหารอาวุธหรือว่าสัญลักษณ์ทางทหารอะไรบางอย่างแต่มันมาเป็นแบบสไตล์อนิเมะอะค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอะ
1: บอกถึงความญี่ปุ่นไปชัดเจน
0: เออมันเป็นแนวการ์ตูนอ่ะเดี๋ยวดิฉันนับให้เลยนะมี1 2 3 4 5 6 7มีมนุษย์อยู่7คนมีหญิงชายมีเด็กมีผู้ใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังคือมันจะเป็นแนวแบบครอบครัวยิ้มแย้มสดใสในเมืองแห่งอนาคตคุณผู้ฟังสามารถไปหาแบบเปิดดูได้อาจจะพิมพ์ว่าสมุดปกขาวกลาโหมญี่ปุ่นอ่ะฉบับล่าสุดเพิ่มเข้าไปแล้วจะแบบเปลี่ยนภาพจำมากแบบถึงมากที่สุดซึ่งทางกลาโหมญี่ปุ่นเขาอธิบายว่าต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงภาพอนาคตแล้วก็สะท้อนว่าการลงทุนด้านความมั่นคงเนี่ยจะนำไปสู่ความเจริญของประเทศไม่ใช่แค่ภาพของสงครามเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดไปเปิดดูในเนื้อหาอีกที
1: ครับ
0: จริงๆในสมุดเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างย้ำอย่างหนักแน่นถึงชื่อของจีนนะคะที่ยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเขากังวลว่าหากจีนใช้กำลังกับไต้หวันญี่ปุ่นก็อาจจะถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งด้วยถามว่าเกี่ยวอะไรกันจีนญี่ปุ่นไต้หวันถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ซานาเอะทาคาฮิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นเคยออกมาพูดตั้งแต่แรกๆเลยนะที่เข้ารับตำแหน่งเขาบอกว่าวิหากการโจมตีไต้หวันกระทบต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นอาจจะส่งกองกำลังป้องกันตนเองเข้าไปปฏิบัติการซึ่งแน่นอนว่าหลังจากตอนนั้นที่ซานาเอะทาคาฮิจิพูดออกไปเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากจีนเองก็มีการออกมาเรียกร้องให้ถอนคำพูดเนาะและหลังจากนั้นก็จะเห็นภาพเห็นข่าวการจีนกับญี่ปุ่นก็เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหองระแหงระหว่างกันตามมาอีกมากมาย
1: ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดระหว่าง2ประเทศ
0: ใช่แบบอย่างตอนนั้นคือแบบแบนเน
1: า
0: ะ
1: ผมจำได้ว่ามีปัญหาถึงขนาดต้องเรียกตัวของกงสุลที่โอซาก้าไปประท้วงเพราะมีประเด็นว่ากงสุลของที่จีนกงสุลจีนที่โอซาก้าเขาพิมพ์ข้อความค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของตัวของซานาเอะเป็นประเด็นที่แบบจริงๆเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ด้วยแหละเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเรารู้ว่าญี่ปุ่นค่อนมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเจ็บช้ำอยู่นะทั้งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับแถวตะวันออกซึ่งมันก็เป็นเนราทีเป็นเรื่องที่เหมือนถูกนำมาพูดซ้ำใหม
0: ่
1: เป็นวัฒนธรรมที่ผมพูดเป็นวัฒนธรรม
0: ถูกมาโหมกระพือกันใหม่
1: ใช่
0: ก็นั่นแหละแล้วซึ่งหลังจากที่พอเกิดเหตุการณ์รอบอย่างที่ดิฉันบอกไปก็แบบที่มันระหองระแหงมีปัญหากันก็ถ้ายังจำกันได้เราเอามาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันเรื่องของแบบมีการแบบแบนเหมือนกันว่าแบบไม่ให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ตามมาด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ลดฮวบเพราะก็ต้องยอมรับว่าจีนเองก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ในญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมันก็ลามไปถึงขั้นที่แบบไม่เอาปลาเหมือนกันอะคือปกติญี่ปุ่นเนาะแล้วรู้ว่ามีซาชิมิอะไรต่างๆมันจะมีถึงขั้นแบนแบบไม่นำเข้าปลาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเออมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะส่วนกรณีล่าสุดที่ญี่ปุ่นก็เนี่ยแหละเปิดเผยสมุดปกขาวเล่มนี้ออกมาด้านจีนก็มีการออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อยู่ในสมุดปกขาวญี่ปุ่นก็ระบุนะคะว่าเต็มไปด้วยข้อมูลที่บิดเบือนเป็นการโยนความผิดให้กับประเทศอื่นแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อคลายข้อจำกัดด้านการทหารของญี่ปุ่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยหยุดสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนญี่ปุ่นรวมไปถึงประชาคมโลกด้วยนะคะซึ่งตลอดถ้าถามว่าเรื่องของการเสริมกำลังกองทัพญี่ปุ่นเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมา

0: ญี่ปุ่นเองก็มีการเดินหน้าปรับนโยบายด้านความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นชัดๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นใช้ทุกรูปแบบเลยทั้งการขึ้นภาษีนะ
1: ครับ
0: ปรับโครง

0: ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะโดยปัจจุบันงบกลาโหมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2% ของ GDP แล้วนะ
1: โ
0: อ้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ถือว่าเยอะ
0: เออนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งระบบยิงขีปนาวุธไปประจำการตามหมู่เกาะห่างไกลที่บางจุดอาจจะอยู่ใกล้กับไต้หวันแบบนี้ให้เห็นภาพชัดๆพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้เป้าหมายระยะไกลก็ฟีลแบบก็อยากจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนอ่ะเออไปจนถึงเรื่องของการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธด้วยนะคะก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแบบหาเงินเข้ามาอุดหนุนเรื่องของด้านกลาโหมด้านความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเองนอกจากอะไรแบบนี้มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ออกแนวทางการทูตด้วยญี่ปุ่นเองก็มีการแบบเดินหน้าสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงก็ย้ำนะคะว่าจะกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญสำคัญ
1: ครับ
0: พูดชื่อไว้ก็คุ้นกันอยู่แล้วพันธมิตรญี่ปุ่นเออสหรัฐ
1: ครับ
0: ฟิลิปปินส
1: ์ฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์ช่วงนี้มาบ่อยมากเลย
0: เออชื่อนี้มาบ่อย
1: ชื่อนี้มาบ่อย
0: แม้จะอยู่ในภูมิภาคอะแถบอาเซียนแต่ช่วงนี้เขาจะมีความแบบ
1: เขาจะมีความสัมพันธ์
0: กันไปป้วนเปี้ยนแถวๆเอเชียตะวันออกบ่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: เอออ่ะพันธมิตรสำคัญสำคัญญี่ปุ่นก็สหรัฐฟิลิปปินส์ออสเตรเลีย
1: ใช่
0: อีกที่หนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลญี่ปุ่นเกาหลีใต
1: ้อืมอันนี้น่าสนใจเพราะปกติเกาหลีใต้จะมีความจริงๆก็เป็นพันธมิตรรักก็ว่าคู่รักคู่แค้น
0: เออพอ
1: มีความจิกหัวกันบ้างในบางที
0: ใช่คือบางประเด็นเขาก็แบบสมานฉันท์กันดีแต่บางประเด็นเขาอาจจะแบบมีความตีกันแต่ก็นั่นแหละเป็นเพราะว่าพอมันมีจีนเขามีส่วนเกี่ยวข้องเขาคงมองว่าอาจจับมือกันไว้ดีกว่าในบางแง่เนาะอาจจะถึงขั้นตัดกันไม่ขาดแต่ส่วนใหญ่จะเห็นภาพของการแบบจับมือกันไว้เนี่ยน่าจะดีกว่าพอนั่นแหละที่ญี่ปุ่นก็กระชับความมั่นคงพันธมิตรด้านความมั่นคงไปเขาบอกว่าเป็นการเพื่อผลักดันแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีแล้วก็เปิดกว้างนะคะ
1: ครับ
0: โดยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ระบุเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเมื่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรแล้วก็ประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันซึ่งก็สอดคล้องจริงนะคือแต่ละประเทศที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้สหรัฐฟิลิปปินส์ออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้คือเขาก็เป็นรู้อ่ะเอ่ยชื่อประเทศไปก็รู้
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรเก่าแก่อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใช่เป็นพันธมิตรเก่าแก่เออโดยเฉพาะกับสหรัฐนี่ไม่ต้องพูดอะไรมาก
1: ใช่
0: ฐานทงฐานทัพก็มีเนาะเออซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสหรัฐเองก็เหมือนก็มองว่าแบบญี่ปุ่นเองก็อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์สำคัญ
1: ใช่ค่
0: ะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้แบบวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งอย่างที่บอกไปก็จะพยายามร่วมมือกับพันธมิตรประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับมือวิกฤตทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นมองว่าตอนนี้คือภัยคุกคามมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายๆฝ่ายจับตาเพราะว่าในสมุดปกขาวฉบับล่าสุดนี้มันมีการเอ่ยชื่ออย่างชัดเจนถึง3ชาติที่ญี่ปุ่นมองว่าเป็นศัตรูแล้วก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้รวมถึงไม่สามารถที่อาจจะทำตัว
1: เป็นความท้าทายเนาะ
0: ใช่อาจจะแบบไม่สามารถทำตัวนิ่งๆได้อีกต่อไปอาจจะต้องออกมาขยับอะไรบางอย่างซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ฟังดูแล้วก็น่าจะชัดเจนพอประมาณแล้วนะคะว่าสมุดปกขาวด้านกลาโหมฉบับล่าสุดของญี่ปุ่นนี่ก็สะท้อนเหมือนกันว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของนโยบายด้านความมั่นคงก็มองว่าภัยคุกคามจากจีนเกาหลีเหนือรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเร่งเสริมกองทัพขยายความร่วมมือกับพันธมิตรรวมไปถึงพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งกว่าเดิมแม้ว่าเอาจริงต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าแนวทางที่พูดมาเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนตึงเครียดมากขึ้นก็ตามแล้วมันก็อาจจะตึงเครียดไปอีกถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องของไต้หวันเข้ามาเกี่ยวข้องไปมากกว่านี้ก็ต้องจับตาดูกันเพราะว่าเอาจริงแต่ละประเทศที่พูดไปส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราหรอก
1: ใช่
0: อย่างน้อยก็เอเชียเหมือนกันนี่แหละเออ
1: ถ้ามันกระทบมันก็กระทบฝั่งเราด้วย
0: อืม
1: ดีได้ไม่มาก
0: อันนี้ได้ไม่มาก
1: ใช่มันก็ต้องเป็นท่าทีที่ต้องจับตามองกันต่อไปญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นเราก็มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมานานอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าประเทศเหล่านี้ต่างอยู่ในภูมิภาคเดียวกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเกิดอะไรขึ้นเราก็กระทบแล้วก็ต้องจับตามองท่าทีให้ดีๆครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดสมมติถ้ามองกันนะหลายๆคนก็มองอ่ะจีนเกาหลีเหนือรัสเซียเนี่ย

0: เขาจับมือส่วนใหญ่เขาจับมือกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงเนี่ยแล้วจีนไปดึงเกาหลีเหนือกับรัสเซียมาผนวกกำลังกันญี่ปุ่นเองก็ต้องไปดึงกำลังจากพันธมิตรอย่างที่เราบอกไป
1: ใช่
0: ซึ่งพอมันลากเนี่ยวงมันจะใหญ่
1: ใช
0: ่รวมไปถึงเนี่ยใกล้ๆเรามีฟิลิปปินส์อันนี้คือเหมือนเขาพร้อม
1: ครับ
0: เขาพร้อมที่จะแบบกระโจนเข้าใส่จีนจะใช้คำนั้นก็ไม่ถูกแต่คือจีนกับฟิลิปปินส์อย่าง
1: จริง
0: ๆที่ผ่านมาคือโอ้โห
1: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนก็ค่อนข้างระหองระแหงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะมีประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งช่วงนี้เห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากเรื่องฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่งปะทะกันไปเมื่อก็คือเหมือนไม่ได้ปะทะแรงๆแต่ว่า
0: ก็เอาไม้พายอ่ะ
1: ใช
0: ่เออคุณผู้ฟังอาจจะเห็นภาพกันอยู่ก็คือแบบก็เป็นปัญหาที่คือมันเกิดการเผชิญหน้ากันบ่อยมากขึ้นแล้วต
1: ่
0: างฝ่ายต่างก็มีความแข่งข้อกันมากขึ้นก็เลยทำให้มีความกังวลซึ่งถ้าพูดถึงในประเด็นเรื่องของจีนกับฟิลิปปินส์เชื่อว่าในวงการประชุมอาเซียนช่วงปลายปีนี้อันนี้ค่อนข้างน่าจับตา
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นเจ้าภาพจากการประชุมปีนี้ด้วยนะคะต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายท่าทีจะเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละให้รับรู้ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้กันไว้เพราะว่าเป็นท่าทีที่ปกติอาจจะไม่ค่อยเห็นได้ชัดนักจากฐานญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศ Thai PBSทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงไหล่ทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ป่ะ
1: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬานะคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
4: เฮ้ย
1: แล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนน่ะมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
1: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนนึงน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุ

0: ายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดเลย
0: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
1: ฟังแล้วหัวใจฟู
0: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
1: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้ม

ีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เรียกร้องประชาชนให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนก็เข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะได้ทราบว่าปัญหาต่อไปของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาว่าประมาณอีก15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้ก็คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นไว้เป็นจำนวนมากและตามกิ่งก้านทั้งหลายของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีแล้วก็ออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลอ่องธนีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2551เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าขณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

0: postmarked Vietnam.
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปคือ More Than Words นะคะเพลงดังที่นำมาทำเป็นฉบับบรรเลงโดย Divisit Strings นะคะซึ่งก็มีความไพเราะไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณแมนสังขรักคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมีเพลงตามคำแนะนำของคุณสมคเนธิตฐานที่กรุณาจดหมายมายังรายการนะคะแต่ต้องขออภัยอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับจดหมายล่าช้าก็เลยไม่ทันได้ประกาศกิจกรรมที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีสิ่งต่างๆที่กรุณาสื่อสารมายังรายการอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะทั้งคุณสมคเนธและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเพลงตามคำแนะนำนะคะ The Longest Day ค่ะโดยพอแองกานะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1963เรียบเรียงอำนวยเพลงโดยโจชูแมนนะคะแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์ของพอแองกาเองนะคะซึ่งบันทึกเสียงเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Longest Day ในปี1962ซึ่งก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์แล้วก็ยังพอแองกาเองก็ยังรับบทเป็นทหารหน่วยเรนเจอร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะพอแองกานั้นเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงชาวซีเรียแคนาดาและอเมริกันนะคะเพลงที่เขาแต่งดังๆนะคะDiana, you are my destiny, lonely boy, put your head on my shoulder, you're having my baby, รวมถึง my way นะคะซึ่งก็เป็นเพลงฮิตที่เป็นเพลงที่ได้เข้าโครงนะคะมาจากเพลงของครอสฟรองซัวแล้วก็ชาครัวค่ะโดยทางด้านของแฟรงค์ซินาตราก็มาร้องเพลงนี้ที่พอแองกาเป็นผู้ประพันธ์คือ My Way และต่อมาก็พอแองกาเองก็บันทึกเพลง My Way รวมถึงศิลปินคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงที่แต่งให้กับศิลปินนะคะร่วมกันแต่งกับ Michael Jackson This Is It นะคะหรือ Love Never Felt So Good รวมถึง Don't Matter To Me ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงตามคำแนะนำนะคะของ10เอกแบร์รี่ซัตเลอร์ค่ะ Letter from Vietnam นะคะเพลงปี1965ที่ประพันธ์โดย10เอกแบร์รี่ซัตเลอร์นะคะแอนดี้วิสเวลมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะ

0: Bonanza
1: นอกจาก Letter from Vietnam เพลงเสือนอารมณ์ซึ่งขับร้องโดย10เอก Barry Sadler แล้วก็อยู่ในอัลบั้มของเขาในปี1966แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความรักชาติอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อารมณ์ความคิดถึงบ้านความเหนื่อยล้าที่ทหารที่ส่งที่ถูกส่งไปประจำการในต่างแดนต้องเผชิญนะคะก็สะท้อนออกมาแถมไปอีกเพลงหนึ่งโดยซิวิกแบร์รี่แซดเลอร์นะคะนั่นก็คือThe Ballad of the Green Berets ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันในปี1966นะคะงานประพันธ์ของโรบินมัวร์ค่ะโดยมีแอนดี้วิสเวลเป็นโปรดิวเซอร์นะคะก็เป็นเพลงที่แสดงถึงความรักชาติยกย่องหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาเน้นไปที่การฝึกฝนระดับสูงความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดแล้วก็การเสียสละสูงสุดในสงครามโดยนำเสนอภาพทหารเหล่านั้นในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละมากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในสงครามเวียดนามอะไรประมาณนั้นนะคะโดยเนื้อเพลงท่านโดยเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่าวันนี้จะมีการทดสอบชาย100คนแต่มีแค่เพียง3คนเท่านั้นที่จะได้รับหมวกเบเรสีเขียวนะคะ100 men will test today but only 3 win the green beret ค่ะก็ให้เห็นถึงความยากลำบากนะคะในการที่จะเข้าร่วมหน่วยนี้กว่าจะผ่านได้ไม่ง่ายเลยอะไรประมาณนั้นค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณก่อนที่จะได้พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยงก็เสิร์ฟความสุขเป็นจานๆด้วยเสียงเพลงนะคะที่เป็นเพลงดังในอดีตท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่าง LINE @สถานี @จุฬา Radio @จุฬา Radio ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้ The Ballad ofเดวิดครอกเกตนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของเฟสพาร์เคอร์ค่ะที่ปล่อยออกมาในปี1964งานประพันธ์ของทอมแบล็กเบิร์นแล้วก็จอร์จเบิร์นนะคะโดยมีโจไรส์แมนเป็นโปรดิวเซอร์ให้ต่อด้วยลอนกรีนนะคะเพลงพูดของลอนกรีนนี่ก็มีเสน่ห์มากๆค่ะกับเพลงโบนันซานะคะที่ก็ปล่อยออกมาในปี1964งานประพันธ์ของเจลิฟบิงสตันแล้วก็เรย์อีแวนส์ค่ะเป็นเนื้อเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่องโบนันซานะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องของความสามัคคีในครอบครัวความขยันหมั่นเพียรความภาคภูมิใจในความเป็นผู้บุกเบิกขับร้องจากมุมมองของเบนคาร์ทไรท์นะคะที่รับบทโดยลอนกรีนค่ะหัวหน้าครอบครัวเนื้อเพลงก็พูดถึงการสร้างชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองบนไร่นะคะด้วยความมุ่งมั่นความจงรักภักดีแล้วก็ความรักอันลึกซึ้งในครอบครัวค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆอีกเพลงหนึ่งไหนๆนำเสนอเพลงพูดของลอนกรีนแล้วขอต่อกันด้วยริงโก้นะคะที่ก็ปล่อยออกมาในปีเดียวกัน1964งานประพันธ์ของดอนโรเบิร์ตสันแล้วก็ฮาวแวร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เล่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนิรนามที่ช่วยชีวิตโจรบาดเจ็บนะคะในทะเลทรายพวกเขาแยกทางกันคนหนึ่งกลายเป็นในอำเภออีกคนกลายเป็นฆาตกรในที่สุดก็เผชิญหน้ากันในการดวลปืนที่ถึงแก่ความตายเนื้อเพลงสะท้อนเรื่องหน้าที่โชคชะตาแล้วก็ความคลุมเครือทางศีลธรรมได้อย่างแยบคายมากเลยทีเดียวนะคะ
2: They lie in boot hills all through the west The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids and worse Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the backThere's always one like that in every time of history. Most of them were varmints, but every once in a while, in one of them, there may have lived a man. He lay face down in the desert sand, clutching a six-gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
3: Ringo, Ringo,
2: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo.
0: Ringo. Ringo.
2: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo.
0: Ringo. Ringo.
2: I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
0: Ringo, Ringo.
2: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo.
0: Ringo, Ringo.
2: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.
0: Ringo, Ringo.
2: I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo.
0: Ringo.
2: The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave, they can't explain the tarnished star above the name of Ringo.

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะแล้วก็ฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดแล้วก็ฟังกันได้อย่างสบายๆนะคะทั้งฟังรายการสดแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังค่ะแม่ทำท่าจะเพลงพรำกับเสียงไอฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะโรเบิร์ตมิชชัมกับ The Ballad of Thunder Road นะคะปล่อยออกมาในปี1958ค่ะโดยมีลีเจเลตเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็เป็นงานประพันธ์ของดอนเรย์กับโรเบิร์ตมิชชัมนะคะเพลงนี้เล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมของนักลักลอบขายเหล้าเถื่อนชาวแอปพลิเคชันผู้ดื้อรั้นนะคะแล้วก็มีการขนส่งวิสกี้ผิดกฎหมายข้ามภูเขานะคะที่อันตรายสะท้อนเห็นถึงธีมของโชคชะตาการต่อต้านกฎหมายของชนชั้นแรงงานแล้วก็ความแล้วก็หายนะจากพวกที่ทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนั้นส่งต่อกันด้วยเพลง The Ballad of Paladinนะคะโดยจอห์นนี่เวสเทิร์นค่ะปล่อยออกมาในปี1960นะคะงานประพันธ์ของจอห์นนี่เวสเทิร์นแล้วก็อาบูนรวมไปถึงเอสรอฟแล้วก็บีไลนะคะเป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวของพลาดินค่ะนักแม่นปืนรับจ้างที่ฉลาดบาดเรืองนะคะเนื้อเพลงก็สื่อถึงว่าพลาดินเนี่ยเป็นวีรบุรุษผู้สูงส่งมีคุณธรรมแล้วก็ผู้ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัดในดินแดนชายแดนที่โหดร้ายแล้วก็ร้ายกฎหมายนะคะมีสิ่งที่ดิบๆเถื่อนๆอยู่มากอะไรประมาณนั้นส่งต่อกันด้วย Pity Pity Patter นะคะจากซูซานเรย์ค่ะงานประพันธ์ของบ๊อบมอริสนะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตแนวคันทรีในปี1971นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานเบาใจเกี่ยวกับความตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อกำลังเผชิญว่าจะมีลูกนะคะวลีพิธีพิธีแฟตเตอร์ก็เป็นการเล่นแบบเสียงฝีเท้าเล็กๆเวลาวิ่งไปมาในบ้านเสียงฝีเท้าของเด็กๆเล็กๆที่วิ่งไปมาในบ้านก็สร้างสีสันทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะทั้งเสียงร้องไห้ด้วยค่ะ

ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่กรุณาแนะนำสิ่งต่างๆมาทางรายการโดยการแนะนำผ่าน LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอ @จุฬาเรดิโอนะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะเพลงดังที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1966โดยมีโทนี่แฮทช์เป็นทั้งผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยเพลงนี้ My Love โดย Petula Clark ส่งต่อกันด้วย I've Got a Happy Heart นะคะซูซานเรย์ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของบัคโอเวนส์แล้วก็พัทเลฟลีย์ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะมาร์ตี้โรบินส์เลือกมาปิดท้ายในช่วงนี้ด้วย The Story of My Life นะคะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1952งานประพันธ์ของฮันเดวิสแล้วก็เบิร์ตบาคารักโดยมีมิทช์มิลเลอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะ

See you delight วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวัชิราภรณ์คุณแมนสังคราควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะปิดท้ายกันด้วยเพลงเพราะอย่างเพลงนี้

ะคะซึ่งก็เป็นผลงานของ Harden Trio ค่ะ Didden Didden Dublin นะคะปล่อยออกมาในปี1968ค่ะถ้ามีเวลา Don't Let The Stars Get In Your Eyes นะคะในฉบับของ George Jones ที่ปล่อยออกมาในปี1962งานประพันธ์ของ Slim Willett นะคะรวมถึง Rise and Shine เพลงที่มีความหมายดีมากๆจากTommy Cash นะคะปล่อยออกมาในปี1960ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: โนโพแก้ววรางกูร
1: ภาวะอาหารเป็นพิษคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะอาหารเป็นพิษคืออะไรภาวะอาหารเป็นพิษคือกลุ่มอาการที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อโรคเช่นแบคทีเรียไวรัสพยาธิรวมถึงในบางกรณีอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษจากโลหะหนักเช่นสารตะกั่วหรือสารปลอดโดยเชื้อและสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารโดยความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับชนิดของเชื้อและสภาพร่างกายของผู้ป่วยค่ะด้านอาการที่พบบ่อยได้แก่ 1. อาการปวดเกร็งบริเวณช่องท้อง 2. อาการคลื่นไส้อาเจียน 3. อาการถ่ายเหลวหรือท้องเสีย 4. อาการไข้หนาวสั่นหรือมีอาการอ่อนเพลียเป็นต้นด้านสาเหตุของเพราะอาหารเป็นพิษเชื่อว่ามีสาเหตุหลักจากการปนเปื้อนของจุลชีพในอาหารหรือน้ำที่บริโภคซึ่งอาจเกิดจากการประกอบอาหารที่มีสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสมไม่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำหรือเป็นการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่สะอาดค่ะโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคในแต่ละบุคคลได้แก่ 1. อายุและโรคประจำตัวเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังผู้ที่เขาภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงมากกว่าบุคคลทั่วไปค่ะ 2. สุขอนามัยส่วนบุคคลโดยการล้างมืออย่างถูกวิธีสามารถลดปริมาณเชื้อในการที่จะเข้าสู่ร่างกายและลดโอกาสในการเกิดโรคค่ะ 3. ภาวะกรดในกระเพาะอาหารและการเคลื่อนไหวของลำไส้โดยกรดในกระเพาะอาหารสามารถฆ่าเชื้อจุลชีพบางชนิดได้ตามธรรมชาติค่ะขณะที่ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหารอาจทำให้เชื้อมีการเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นค่ะด้านอาการของผู้ที่เพาะอาหารเป็นพิษได้แก่อาการถ่ายเหลวโดยลักษณะของอุจจาระจะเป็นน้ำมีอาการปวดบิดปวดเกร็งบริเวณท้องคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีอาการหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออาจจะมีอาการคล้ายลำไส้อักเสบเช่นมีอุจจาระที่ปนมูกหรือปนเลือดค่ะด้านแนวทางในการรักษาเพราะอาหารเป็นพิษค่ะการรักษาส่วนใหญ่จะเน้นที่การรักษาแบบประคับประคองตามอาการได้แก่ 1. การให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทางปากซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะและ 2. การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีภาวะขาดน้ำรุนแรง

0: รือมีภาวะช็อกซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะและ3การใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งกรณีที่สงสัยการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์ก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยโดยการให้ยาจะให้ยานานประมาณ 7-14 วันค่ะด้านแนวทางในการป้องกันเพราะอาหารเป็นพิษค่ะหลักสำคัญคือเน้นที่สุขอนามัยส่วนบุคคลและเน้นที่ความปลอดภัยของอาหารค่ะโดย 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนการรับประทานอาหารและภายหลังจากการสัมผัสสิ่งสกปรกค่ะเช่นหลังเข้าห้องน้ำหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือภายหลังการสัมผัสสัตว์ค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการประกอบอาหารขณะที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ 3. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ยังไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ 4. การล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนการบริโภคหรือการปรุงอาหารค่ะ 5. การปรุงอาหารให้สุกในอุณหภูมิที่เหมาะสม 6. การล้างมือและอุปกรณ์ครัวทุกครั้งภายหลังการสัมผัสอาหารที่ดิบเช่นเนื้อสัตว์และไข่ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับว่าอาหารเป็นพิษได้แล้วค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรังกูร
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีก
4: เชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
6: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
5: ค่ะนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpageไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาและช่องทาง YouTube Channel นะคะไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาชื่อเดียวกันเลยค่ะก็เป็น2ช่องทางนะคะที่เปิดให้คุณผู้ฟังสามารถมาติดตามรับชมรับฟังกันได้สำหรับช่องทาง Facebook Fanpage เนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัดนะคะด้วยระบบของทาง Facebook แต่ในช่องทางของ YouTube Channel ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็เข้าไปกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะพบกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังช่วงแรกรับรู้ทั่วไทยช่วงที่2จารึกรอยไทยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
6: ค่ะวันนี้ในช่วงสนทนาสถาบันนะคะก็มีสัมภาษณ์พิเศษนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในโรงเรียนเรื่องของเหตุความรุนแรงนะคะก็จะมามองในมุมของการสื่อสารนะคะทั้งในแง่ของนักสื่อสารมวลชนนะคะผู้ที่นำเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีการคัดกรองหรือว่ารู้เท่าทันหรือว่าการวิเคราะห์แยกข้อมูลนะคะที่เราจะสามารถนำไปเพื่อการตัดสินใจหรือว่าการที่เราจะเข้าใจกับตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิด

0: ลักษณะของเหตุความรุนแรงในทุกมิตินะคะในแง่ที่โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็รอติดตามได้ในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับสนทนาสถาบันและทางรายการต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งไว้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในบางพื้นที่ก็เจอฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักกันบ้างในบางพื้นที่นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อเช้านี้แดดก็ดีๆอยู่นะคะอากาศแจ่มใสแต่ช่วงสักประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกลงมาสักประมาณ10นาทีตกหนักอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็หยุดไปแล้วบางพื้นที่ก็ยังคงครึ้มๆนะคะท้องฟ้าบางพื้นที่ก็ดูแจ่มใสด้วยยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องวางแผนในการเดินทางเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนแล้วก็ระวังสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะที่ปัตตานีเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพัชราคะ
0: ช่วงนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะก็ดูเหมือนจะมีกลุ่มเมฆฝนบ้างนะคะมีลักษณะเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะในห่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะก็อาจจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องบริหารเรื่องของการออกเรือนะคะหรือว่าการเดินเรือในช่วงที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันวันนี้ก็สูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงแรกกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราในช่วงของรอบรัวทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ก็นำกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กเยาวชนนะคะในกิจกรรมของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะในห่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือนะคะโดยทางในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะร่วมกับศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีค่ะดาบวิทยากรจิตอาสา904นะคะแล้วก็ทางกองพลทหารราบที่15นะคะค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเนื้อหาหลักสูตรนะคะจะเป็นการเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำค่ะโดยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะได้เรียนรู้หลักการช่วยชีวิตให้รอดปลอดภัยนะคะทั้งตัวเองก็ต้องปลอดภัยการไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกน้ำก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะโดยหลักการตะโกนโยนยื่นนะคะตะโกนคือร้องเรียกให้คนอื่นที่สามารถนะคะที่จะไปช่วยเหลือได้ถ้าเราเจอคนจมน้ำหรือว่าเด็กตกน้ำนะคะเราก็ต้องตะโกนให้ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่มีความสามารถในการที่จะว่ายน้ำได้อย่างแข็งแรงไปช่วยเหลือนะคะหรือเราถ้าอยู่ในระยะที่เราสามารถที่จะโยนนะอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยนะคะให้เขาสามารถที่จะอย่างเช่นถ้าเรามีพวกอุปกรณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นขวดน้ำนะคะหรือว่าเป็นไม้นะคะหรือว่าในส่วนของที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจับแล้วก็เอาตัวเข้ามาในระยะที่สามารถจะช่วยฉุดดึงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็

0: ยื่นยื่นนี่จะเป็นลักษณะระยะห่างไม่มากแต่ถ้าเป็นโยนเนี่ยก็คือสิ่งของหรือว่าตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชือกเนี่ยต้องเป็นในระยะที่ห่างพอสมควรมากกว่า2เมตรนะคะเนี่ยระยะของการตกน้ำถ้าเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะเอื้อมมือถึงหรือไม่มีส่วนที่จะช่วยได้ก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะในการที่จะช่วยแต่ถ้าเป็นลักษณะการยื่นเนี่ยก็คือไม่เกิน2เมตรนะคะอย่างเช่นการยื่นก็คือเราจะใช้มือของเราหรือว่าอาจจะมีไม้นะคะในลักษณะวิทยากรก็จะสาธิตวิธีการปฏิบัติเพื่อให้น้องๆเนี่ยนักเรียนเยาวชนเป็นลูกเสือนี่นะคะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็สิ่งที่เด็กสนุกกันมากก็คือการได้ลงเรือนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทหารด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับจำลองสถานการณ์ว่าถ้ามีคนตกน้ำจมน้ำเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างโดยที่เราเองก็ต้องปลอดภัยด้วยงั้นการใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเวลาที่เราอาจจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปทะเลเด็กๆ ก็ต้องเรียนรู้วิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่ปลอดภัยแล้วก็การถ้าอยู่ในน้ำนะคะถ้ามีคนโยนเสื้อชูชีพให้นะคะเราอาจจะใส่ไม่ถนัดแต่มันจะมีหลักการว่าให้ตัวเราเนี่ยนะคะนอนแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยแล้วเราก็นอนแบบนอนบนน้ำเลยนะคะเสื้อเนี่ยมันจะพองเขาเรียกว่ามันจะทำให้ตัวเราพยุงตัวเราให้เราลอยน้ำขึ้นมาได้นะในจังหวะที่เราอาจจะยังใส่ไม่ถนัดหรือเราค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ที่จะใช้มือของเราสวมใส่แล้วก็เอามือก่อนอกนอนนะนอนอยู่บนน้ำเนี่ยตัวเรามันก็จะพยุงขึ้นมานะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องตั้งสติแล้วก็ต้องเหมือนกับพอเราอารามตกใจเนี่ยบางทีเราก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกก็อย่าลืมว่าเสื้อชูชีพเนี่ยแหละมันจะช่วยให้เราลอยน้ำขึ้นมาได้แต่ที่จริงแล้วต้องสวมใส่ทุกครั้งเวลาที่ไปท่องเที่ยวทางทะเลหรือทางน้ำแต่ว่าในกรณีว่าถ้าเราตกน้ำไปแล้วมีคนช่วยเราโดยการโยนเสื้อชูชีพลงไปให้เนี่ยเราก็แค่คว้าแล้วก็เอามาอยู่ในจังหวะสวมใส่ในจังหวะเดือมากอดหรือเอามาลักษณะให้เรานอนบนน้ำมันก็จะช่วยพยุงให้เราลอยขึ้นมาได้แล้วก็คนอื่นก็จะมาช่วยเราได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการแล้วก็สอนให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยค่ะคุณพนิชาคะ
1: ค่ะนะคะเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับน้องๆนะคะเยาวชนรวมถึงบุคลากรผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะหากว่าเจองานอบรมนะคะที่จะในการป้องกันการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเข้าร่วมก็เข้าร่วมเลยจะดีกว่านะคะจะได้มีประสบการณ์แล้วก็รู้วิธีในการเอาตัวรอดด้วยค่ะต้องขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชราที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ภาคกลางค่ะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้รายงานเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดในเขตสุขภาพที่4ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
2: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดในเขตสุขภาพที่4มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับบริการเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.อรพันธ์โพธนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดตามแนวคิดAsthma Remission หรือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืดให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากโรคที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพที่4โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาให้ใช้ห้องประชุมอู่ทองชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรสหวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคหืดทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามแนวคิด Asthma Remission นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับ

0: ุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเขตสุขภาพที่4ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรักษาและการติดตามอาการผู้ป่วยโรคหืดการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยเด็กโรคหืดพร้อมให้คำแนะนำแก่ครอบครัวจำนวน60รายเพื่อประเมินอาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรครวมถึงสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการจัดการโรคอย่างต่อเนื่องการพัฒนาเครือข่ายครั้งนี้จึงไม่เพียงมุ่งเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบส่งต่อการติดตามผู้ป่วยและการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดได้รับบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองการวินิจฉัยการรักษาไปจนถึงการติดตามผลในระยะยาวทั้งนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบหายใจพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมได้มาตรฐานและนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารที่ติดตามมาร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราขยับต่อไปที่สถานีวิทยุแห่งจุฬานะคะวันนี้คุณธนกรวัสยานนท์นะคะก็มี2ข่าวนะคะมาฝากกันสำหรับข่าวแรกเป็นการยกย่องนะคะน้องฮารุณโซโล่นะคะทางท่านอธิการบดีจุฬานะคะยกย่องมีการยกย่องนะคะฮารุณโซโล่บัณฑิตต้นแบบนะคะเป็นผู้แทนมอบปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬานะคะแก่คุณย่าของน้องฮารุณส่วนอีกข่าวนึงก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเชื่อมการเรียนรู้สู่โลกธุรกิจจริงนะคะพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่นะคะติดตามทั้ง2ข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องราวจากทางชมรมจุฬาชนบทโดยเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมไพบูลย์รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตรองศาสตราจารย์ดร.สันเพชรชื้อนิธิไพศาลผู้อำนวยการศูนย์จุฬาชนบทอาจารย์ดร.รับขวัญภูษาแก้วอนุสาสกหอพักนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้แทนจากชมรมจุฬาชนบทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนที่2ของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นิสิตเก่าจุฬาชนบทรุ่นที่37คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสำหรับทำบุญร่วมในการบำเพ็ญกุศลในนามชมรมจุฬาชนบททุกรุ่นเมื่อเวลา 12:06 นของเมื่อวานนี้และยังคงมีพี่น้องชาวจุฬาชนบทได้ร่วมสมทบทุนกันเป็นจำนวนมากโดยทางชมรมจุฬาชนบทจะยังคงเปิดรับสมทบทุนจนถึงวันนี้เวลา 18:00 นและก็จะได้มอบให้ทางเจ้าภาพในลำดับต่อไปและในวันเดียวกันนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์ได้มอบปริญญาบัตรของฮลุนให้กับคุณย่าแทนหลานชายที่ได้จากไปแล้วโดยใบปริญญานี้เคยเป็นความตั้งใจของฮลุนที่อยากจะถือกลับมามอบให้คุณย่าด้วยมือของฮลุนเองเพราะเป็นเครื่องหมายแทนความมานะขยันอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาบัตรมามอบให้กับคุณย่านอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศก็ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการให้ทุนการศึกษาและอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ให้ความสำคัญในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น
4: น้องอรุณนะครับเป็นพลังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นะครับทุกๆคนนะครับรัฐบาลทุกๆคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการให้ทุนการศึกษาชีวิตเนี่ยนะครับของน้องอรุณจะเป็นแรงบันดาลใจต่อชีวิตอีกหลายชีวิตอยากกระตุ้นให้ทุกๆคนนะครับเห็นนะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญของการสนับสนุนเรื่องของการให้ทุนการศึกษามากขึ้น
3: และประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือระดับมืออาชีพในภาคธุรกิจซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สิริแคมปัสโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากในห้องเรียนเข้ากับบริบทการทำงานจริงในภาคธุรกิจและมุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อตกลงนี้นิสิตในหลักสูตร Master of Science in Management ของสศิลป์จะได้รับโอกาสในการทำงานกับโจทย์ธุรกิจจริงที่ท้าทายจากแสนสิริโดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากแสนสิริได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยหล่อล้อมและพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้งด้านการคิดเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดจนนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยค่ะ
1: ค่ะจากพื้นที่ภาคกลาง2สถาบันการศึกษานะคะไปต่อที่ทางภาคเหนือค่ะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับแขวงทางหลวงชี้แจงงานปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนโชตนาติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
5: แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ชี้แจงงานปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนโชตนาแยกปิโตรเลียมถึงทางลอดด่อนแก้วปรับใหม่ทั้งสิ้น7จุดกลับได้ทิศทางเดียวทุกจุดคาดอีก1เดือนแล้วเสร็จที่สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นายสิทธาริศปรีดานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เปิดเผยถึงงานปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนโชตนาว่าโครงการนี้เป็นงานปรับปรุงจุดกลับรถบนทางหลวง107เชียงใหม่แม่ริมซึ่งกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ทำการปรับปรุงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนโชตนาเป็นขนาด4ช่องจราจรซึ่งแต่เดิมจุดกลับรถแต่ละจุดมีปัญหาคือไม่มีช่องเก็บรถที่จอดเพื่อรอกลับรถรถที่รอกลับท้ายแถวจะล้นออกมายังช่องทางหลักทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถที่สัญจรในเส้นทางหลักโดยในเฟสแรกมีจุดกลับรถทั้งสิ้น7จุดที่มีการปรับปรุงโดยจะขยับจุดกลับรถบางจุดให้ได้ระยะที่เหมาะสมโดยปรับเป็นจุดกลับรถทิศทางเดียวทั้งหมดและเพิ่มช่องทางด้านซ้ายอีก1ช่องจราจรขนาด3เมตร25เซนติเมตรเพื่อให้สะดวกมากขึ้นในขณะกลับรถเฟสที่2ก็เช่นเดียวกันมีการปรับปรุงจุดกลับรถจำนวน3จุดโดยปรับเป็นจุดกลับรถทิศทางเดียวยกเว้นบริเวณหน้าพลร.7ที่ยังเป็นจุดกลับรถแบบ2ทิศทางเพราะเพื่อการขนย้ายยุทธภัณฑ์ด้านความมั่นคงซึ่งขณะนั้นทั้ง3จุดกลับรถได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วทั้งนี้เมื่อโครงการเสร็จสิ้นเชื่อว่าตลอดทั้งสายจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางบนถนนโชตนาว่าจุดกลับทั้งหมดจะเปลี่ยนจากเดิมที่กลับรถได้ทั้ง2ทิศทางเป็นกลับรถได้ทิศทางเดียวซึ่งทางแขวงได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งไว้แล้วจุดไหนกลับได้หรือไม่ได้ซึ่งจะทำการติดตั้งเพิ่มอีกเพื่อเตือนว่าจุดกลับรถจะกลับได้ในทิศทางเดียวหากจะกลับก็ต้องขยับไปกลับรถในบริเวณถัดไป
6: การที่จะปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนโชตนาหรือว่าทางหลวงหมายเลข107นะครับเชียงใหม่แม่ริมนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ครับเราต้องการจะปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนนะครับจะสังเกตได้ว่าเส้นทางสายนี้ครับการกลับรถเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากจุดกลับรถเดิมเราไม่มีช่องเก็บรถก็คือเวลาจะกลับรถเนี่ยครับคิวที่จะท้ายแถวเวลากลับรถเนี่ยมันจะล้นมาในถนนหลักนะครับทำให้เกิดการเฉี่ยวชนนะครับรถที่สัญจรไปมานะครับโครงการนี้เราก็จะดำเนินการโดยการเพิ่มช่องเก็บรถ ช่องหรือช่องรอเลี้ยวกับรถนะครับรวมถึงระยะเทปเปอร์คือระยะเบี่ยงเพื่อเข้าช่องเก็บ

0: นะครับในโครงการที่1เนี่ยเรามีจุดกลับรถอยู่ทั้งหมดอยู่7จุดนะครับที่เราจะปรับโดย7จุดเนี่ยเราทำการขยับจุดกลับรถนะครับให้ได้ระยะที่เหมาะสมนะครับโดยที่เราจะปรับเป็นจุดกลับรถที่ทางเดียวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเพิ่มไหลมีความเพิ่มช่องด้านท้ายด้านซ้ายทางนะครับก็คือเพิ่มอีกช่องจราจรนึงอีก3.25 เมตรนะครับเพื่อให้สะดวกขึ้นเวลากลับรถนะครับส่วนโครงการที่2ก็เช่นเดียวกันเราก็มีการปรับปรุงกลับรถอีก3จุดนะครับเป็นลักษณะที่ทางเดียวแต่จะมีที่บนล็อต7ที่เดียวนะครับที่จะมีกับรถ2ที่ทางเนื่องจากเราต้องอำนวยความสะดวกให้ทางบนล็อต7เนี่ยครับเผื่อขนยุทธวัตรทางความมั่นคงนะครับเลยต้องมีเปิดช่องค่อนข้างกว้างนะครับทั้งหมดถ้าเกิดโครงการเราแล้วเสร็จเนี่ยเราตอนนี้เราเหลืออีกประมาณไม่เกิน1เดือนนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับอาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วทั้งจุดทั้งหมดเนี่ยครับคาดว่าก็ผู้ใช้รถก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นแต่จะขอฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับว่าต่อไปจุดกับรถนะครับเราจะเป็นทิศทางเดียวเท่าที่สังเกตมาเนี่ยยังมีประชาชนบางส่วนครับยังไม่เข้าใจยังคิดว่ายังกลับรถได้2ทิศทางอยู่ซึ่งให้ไปรอกลับรถนะครับตอนนี้เราติดตั้งป้ายไปแล้วว่าห้ามกลับรถนะครับก็ตอนนี้เราอาจจะมีการติดตั้งป้ายเพิ่มนะครับเพื่อเตือนว่าจุดรถต่อไปเนี่ยเรากลับได้ทิศทางเดียวนะครับถ้าจะกลับรถก็ต้องไปเวรต่อไปครับ
1: สำหรับโครงการเฟสแรกมีการปรับปรุงจุดกลับรถตั้งแต่บริเวณหน้าห้างสหพาณิชย์ไปจนถึงก่อนลงทางลอดด่อนแก้วประมาณหน้าโรงพยาบาลนครพิงส่วนเฟสที่2ทำจากทางลอดด่อนแก้วไปจนถึงกองการสัตว์เลยพลร.7ไปเล็กน้อยซึ่งทั้ง2โครงการมีลักษณะเดียวกันคือการปรับปรุงจุดกลับรถโดยเพิ่มช่องเก็บรถและปรับจุดกลับรถซึ่งเดิมแต่ละจุดเป็นแบบ2ทิศทางให้เป็นทิศทางเดียวเพื่อสะดวกเวลาการกลับรถปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้ติดตามการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ค่ะน้อมรำลึกพระคุณครูสืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งมอบทุนและรางวัลเชิดชูนิสิต ด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: องค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดย่อน้อมกตัญญูตานบศิรศรัทธาบูชาศรีรจนากรณอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีท่ามกลางคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนและส่งเสริมการพัฒนานิสิตทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตโดยกิจกรรมยังเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้คงอยู่และส่งต่อไปยังนิสิตรุ่นต่อไปภายในพิธีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่ลำดับกิจกรรมสำคัญของพิธีไหว้ครูซึ่งสะท้อนถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และความสำคัญของการศึกษาโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีรับฟังการขับร้องทำนองสารพันยะสรรเสริญพระพุทธคุณโดยนิสิตชมรมรักทางไทยสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อนที่ผู้แทนนิสิตจะนำสวดบทสวดบูชาครูและร่วมกันขับร้องเพลงบทเพลงพระคุณที่3ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สะท้อนถึงความรู้สึกสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ต่อมานายธราวุฒิจิตจักรนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้นำนิสิตกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการประพฤติตนอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมพิธียังได้รับชมการแสดงอัญเชิญตรารจนากรและผ่านไหว้ครูโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมเคลื่อนขบวนประกอบการบรรเลงเพลงเทิดทูนครูบาอาจารย์จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิ

0: ขบวนพานไหว้ครูประกอบด้วยตัวแทนถือพานไหว้ครูหรือพานเอกและพานต้นซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถมและมัธยมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตัวแทนนิสิตจาก17คณะ2วิทยาลัยสภานิสิตองค์การนิสิตและนายกสโมสรนิสิตโดยทั้งหมดร่วมกันนำพานไหว้ครูขึ้นสู่เวทีตัวแทนนิสิตได้นำพานไหว้ครูเข้ามอบแก่รองอธิการบดีคณบดีผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูบาอาจารย์พร้อมระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมนอกจากกิจกรรมการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์แล้วพิธีไหว้ครูประจำปี2569ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชิดชูส่งเสริมศักยภาพของนิสิตโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลได้มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา2569รวมถึงมอบรางวัลแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การมอบทุนและรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนแนวทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการศึกษาควบคู่กับการประพฤติตนอย่างเหมาะสมโดยนิสิตที่ได้รับการยกย่องถือเป็นแบบอย่างในด้านผลการเรียนและความประพฤติและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจให้นิสิตมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในโอกาสอันเดียวกันอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ความร่วมมือและความสามารถในการจัดทำพานไหว้ครูขณะเดียวกันยังคงรักษาความหมายและคุณค่าของประเพณีไหว้ครูไว้เป็นสำคัญนอกจากนั้นอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนซึ่งถือเป็นอีกช่วงสำคัญของพิธีที่เชื่อมโยงความหมายของการไหว้ครูเข้ากับบทบาทของนิสิตในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยกิจกรรมทั้งหมดสะท้อนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์รวมถึงความสำคัญของการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีของสถาบันการศึกษาพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2569จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมตามประเพณีของมหาวิทยาลัยแต่ยังเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ตลอดจนร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาและการประพฤติตนอย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมของนิสิตจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับบัณฑิตศึกษา17คณะ2วิทยาลัยและองค์กรนิสิตสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยและองค์กรนิสิตสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่มีความหมายร่วมกันในช่วงท้ายของพิธีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการปิดท้ายกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมร่วมกันสืบสานประเพณีไหว้ครูและรักษาคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้คงอยู่ต่อไปผมสันศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่มอหัดใหญ่กันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับ PSU ค่ะ T cell รักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงผู้ป่วยหายขาดแล้ว 90% พร้อมเร่งสร้างโรงงานมุ่งเป้าการผลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้ได้มากกว่า100รายต่อปีติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขลักษณ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลื้ม PSU CAR T cell รักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงผู้ป่วยหายขาดแล้ว 90% พร้อมเร่งสร้างโรงงานมุ่งเป้าการผลิตเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้ได้มากกว่า100รายต่อปีความหวังของผู้ป่วยมะเร็งกำลังชัดเจนขึ้นเมื่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการพัฒนา PSU CAR T cell นวัตกรรมเซลล์บำบัดที่ใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองมาดัดแปลงให้สามารถจดจำและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำโดยผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคแพ้ภูมิตัวเองพบว่าผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้เกือบร้อยละ90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาวงศ์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่านวัตกรรมดังกล่าวเป็นอีกก้าวสำคัญของการแพทย์ไทยที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัดได้ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาด้วย PSU CAR T cell เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยสามารถลดต้นทุนจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ราคาสูงเกือบ20ล้านบาทให้เหลือเพียง2ล้านบาทหรือลดต้นทุนการผลิตได้ถึง10เท่าและเพื่อให้การพัฒนาระบบการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต่อยอดสร้างโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมราว30รายต่อปีให้ได้มากกว่า100รายต่อปีพร้อมเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนและเครือข่ายต่างประเทศเพื่อขยายการรักษาและต่อยอดในระดับสากลคาร์ทีเซลไม่ใช่ยาเคมีบำบัดทั่วไปแต่คือการนำเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเสมือนเป็นทหารภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยเองมาดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นจากนั้นจึงฉีดคาร์ทีเซลกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะแม่นยำปัจจุบันสามารถรักษาผู้ป่วยได้ใน3โรคหลักคือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคแพ้ภูมิตนเองจุดแข็งสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานสามารถทำให้หายจากโรคได้ถึง90%นอกจากนี้กระบวนการผลิตตั้งแต่เก็บเซลล์จากผู้ป่วยนำไปผลิตในโรงงานมาตรฐาน GMP และใส่กลับคืนสู่ร่างกายใช้เวลาสั้นเพียง7วันเท่านั้นและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษามาตรฐานอื่นในปัจจุบันนอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จับมือกับภาคเอกชนบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมคาร์ทีเซลเทอราปีซึ่งเป็นการผสานศักยภาพของภาควิชาการงานวิจัยและภาคบริการทางการแพทย์เพื่อวางรากฐานในการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการรักษาขั้นสูงอย่างเป็นระบบปลอดภัยและมีมาตรฐานควบคู่ไปกับการสร้างระบบดูแลครบวงจรตั้งแต่การคัดเลือกผู้ป่วยการประเมินความเหมาะสมการวางแผนการรักษาการดูแลความปลอดภัยการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการติดตามผลลัพธ์ระยะยาวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาขั้นสูงให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ฝั่งอันดามันภาคใต้และผู้ป่วยจากต่างประเทศความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยฝีมือคนไทยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเพิ่มโอกาสการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงของภูมิภาคในอนาคตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักด้วยนะคะและครบถ้วนในช่วงของรอบรัวทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะ
2: จารึกรอยไทยรอยไทย
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสาหลักเมืองค่ะติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณชาลินีธรรมโมจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

สาอินทขินหรือที่คนเชียงใหม่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสาหลักเมืองมีลักษณะเป็นเสาปูนปั้นตั้งอยู่กลางวิหารอินทขินในวัดเจดีหลวงวรวิหารแต่เดิมนั้นเสาอินทขินมีแต่เสาไร้ซึ่งการตกแต่งภายหลังจึงได้มีการนำกระจกมาตกแต่งและนำพระพุทธรูปปางขอฝนขึ้นมาประดิษฐานคู่ในวิหารด้วยจากข้อมูลที่ท่านอาจารย์สนั่นธรรมธินักวิชาการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวถึงตำนานของเสาอินทขินในครั้งอดีตกาลว่า

0: แต่เดิมเสาอินทขินเป็นเสาหินที่อยู่บนสวรรค์พระอินทร์สั่งให้ยักษ์สองตนนำมาตั้งไว้ในเมืองนพบุรีเพื่อบันดาลโชคลาภและป้องกันภัย
1: คำว่าอินทขินนะครับอินทะตัวนี้มันแปลว่าพระอินทร์ขีละตัวนี้มันแปลว่าเข็มแปลว่าเสาเพราะนั้นอินทขินก็คือเสาที่พระอินทร์ประทานมาก็ในความเชื่อโบราณก็พยายามที่จะบอกอย่างนั้นนะครับทีนี้เสาอินทขินในความหมายของเราโดยตรงนั้นหมายถึงเสาหลักเมืองคือที่จริงในชุมชนนะครับมีตั้งแต่เสาใจบ้านเสาใจเมืองนะครับตั้งแต่ชุมชนเล็กจนถึงชุมชนใหญ่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่มีเสาอินทขินเป็นเสาหลักเมืองเป็นที่รวมอกรวมใจรวมจิตรวมใจกันอย่างนี้มากกว่านะครับสร้างในสมัยดั้งเดิมนะครับมีความเชื่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ชนเผ่าล้วนะครับที่เข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองในเขตพื้นที่เชิงดอยสุเทพคือเมืองเชียงใหม่นะครับมาในสมัยพญามังรายหรือว่าพระเจ้ามังรายสร้างเมืองก็เลยฟื้นฟูเรื่องของเสาอินทขินขึ้นหลังจากฟื้นฟูเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็สร้างวัดด้วยเหตุที่ว่าวัดตรงนั้นอยู่ตรงสะดือเมืองก็เลยเรียกวัดสะดือเมืองเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งซึ่งจะใช้ชื่อวัดอินทขินหรือวัดสะดือเมืองก็ได้แต่พอมาสมัยหลังนะครับในสมัยพระเจ้ากาวิละเสาอินทขินถูกย้ายไปอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เสาอินทขินก็เลยถูกย้ายจิตย้ายใจไปอยู่ที่นั่นนะครับคนก็เลยไปรวมกันที่นั่นมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีการบูชามีการใส่ขันดอกมีประเพณีเข้าอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงจนถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: จากนั้นมาในทุกๆปีจึงได้มีการจัดพิธีบูชาเสาอินทขิลในช่วงเข้าฤดูฝนเป็นประจำทุกปีโดยชาวบ้านจะยึดเอาวันแรม12ค่ำเดือน8เหนือและออกอินทขิลในวันขึ้น4ค่ำเดือน9เหนือหรือที่เรียกว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกซึ่งจะมีพิธีใส่ขันดอกในตอนกลางคืนโดยจะทำหลังจากการจุดธูปเทียนบูชาอินทขิลทางวัดจะมีการจัดเตรียมพานเรียงไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนนำดอกไม้ไปวางเหมือนกับเป็นการใส่บาตรดอกไม้ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพบูชาแก่เสาอินทขิลและกลุ่มพันธุ์ฤาษีและพระรัตนตรัยนอกจากนี้ทางวัดเจดีย์หลวงยังได้จัดเตรียมบาตร7ลูกไว้หน้าพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง7วันและมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาคือพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดช่างแต้มใกล้ๆกับวัดเจดีย์หลวงมาประดิษฐานไว้ตรงวงเวียนหน้าพระวิหารตลอดงานเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำและมีการนำบาตรพระจำนวน108บาทมาให้ใส่เหรียญสลึงอีกด้วยนับเป็นพิธีทางศาสนาอีกอย่างหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
1: ว่าเสาอินทขิลนะคะขอบคุณรายงานจากคุณชาลินีธรรมโมจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยกันแล้วนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤตกรณีเหตุกลาดยิงในโรงเรียนการสื่อสารที่รอบด้านเพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันเหตุความรุนแรงค่ะ

0: คุณภัสราคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุสุมากูใหญ่ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์นะคะจากคณะวิทยาการสื่อสารม.อ.ปัตตานีด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ค่ะ
1: ท่
2: านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะอาจารย์กุสุมาได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนนะคะ
2: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
0: ค่ะเริ่มแรกค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์กุสุมานะคะเกี่ยวกับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนสิ่งใดที่ควรระมัดระวังบ้างนะคะช่วงแรกนี้ท่านอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะค่ะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะคิดว่าสังคมไทยเองก็มีความได้รับข่าวที่สร้างความเสียใจนะคะแล้วก็สะเทือนใจยังก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมจากเหตุการณ์เหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สังคมไทยเองก็ตั้งคำถามและก็เราจำเป็นที่จะต้องเตือนกันหรือว่าจะต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่าเราคงจะไม่ได้พูดว่าเป็นการถอดบทเรียนเพราะว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์ของความรุนแรงแบบนี้ในทางสังคมเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเราน่าจะต้องเรียนรู้กันว่าในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเรายังขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเรายังไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงไหนนะคะซึ่งในกรณีของเหตุการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยทุกท่านก็คงได้รับข่าวสารการรายงานข่าวสารทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะหรือว่าทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากทีเดียวแล้วก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มีความน่าวิตกกังวลนะคะในด้านของข้อมูลข่าวสารด้วยเป็นขอเรียนให้คุณผู้ฟังได้เป็นช่วงๆนะกันนะคะในช่วงแรกของการที่ได้รับข่าวสารใหม่ๆนั้นแน่นอนว่าทุกคนต้องการที่จะอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์นั้นมันค่อนข้างที่จะเฉพาะหน้านะคะต้องอาศัยระยะเวลาความชัดเจนยังไม่กระจ่างเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะของข้อมูลข่าวสารที่สับสนนะคะคือความไม่ชัดเจนความคลุมเครือของเหตุการณ์ก็เป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมการสร้างกระแสข่าวลือขึ้นมานะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเช่นเดียวกันค่ะในเมื่อพอเหตุการณ์นั้นมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เวลาการสื่อสารการรายงานข่าวสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเองเนี่ยนะจะเข้าสู่ภาวะของการอารมณ์ความรู้สึกนะคะรับรู้และตีความว่าอย่างไรและมีความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นว่าอย่างไรซึ่งมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราผ่านช่วงเวลาตรงนี้นะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็บอกว่ามีความเศร้าหดหู่ใจบางคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าพยายามที่จะหาคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่จำกัดนะคะด้วยเหตุผลที่ตักประสบการณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ก็ขอให้เกิดการกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทิศทางของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็หลากหลายแล้วก็มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงที่จะเป็นในเชิงของการกล่าวโทษนะคะโดยที่เราเองก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของการหาตัวผู้รับผิดนะคะนะคะต้องมีคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงนั้นมันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรยังไงบ้างนะคะกับอีกช่วงเวลาช่วงที่3นะคะซึ่งเองตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่ในช่วงที่3คือต้องระมัดระวังนะคะหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะมีช่วง

่วงที่เกิดข่าวลือนะคะอย่างช่วงวันสองวันนี้นะคะพออย่างวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีข่าวลือละว่ามีเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำขึ้นอีกหรือเกิดมีข่าวลือว่าจะเกิดการก่อเหตุโดยคนที่มีการเลียนแบบ

0: ัวเลยก็ได้แต่ว่ามันส่งผลต่อไปคือว่ามันแพร่กระจายข่าวลือในกลุ่มของเด็กนักเรียนในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะอันนี้เนี่ยก็เกิดเรียกว่าภาวะวิกฤตหลังจากภาวะวิกฤตเหตุการณ์รุนแรงครั้งหนึ่งนะคะ
1: อาจารย์คะพอฟังไทม์ไลน์ของการที่สื่อได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทุกคนก็ต้องอยากรู้ข้อเท็จจริงนะคะอาจารย์ว่ามันเกิดอะไรอย่างไรซึ่งสื่อมวลชนก็พยายามที่จะรายงานหรือสะท้อนให้เห็นจากทุกมุมนะแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าความรับผิดชอบที่เราต้องตระหนักด้วยเพราะว่าเป็นความละเอียดอ่อนเป็นเหตุความรุนแรงที่มันมีผลกระทบต่อผู้คนและมีทั้งคนบาดเจ็บสูญเสียแล้วมันเป็นความโศกเศร้าสลดใจด้วยจากเหตุการณ์ทีนี้ซึ่งเชื่อว่าสื่อมวลชนเองพอระยะนี้ก็ต้องเหมือนกับในเชิงให้ข้อมูลที่จะทำให้คนรับสารซึ่งเดี๋ยวอาจจะว่ากันต่อในช็อตต่อไปว่าแล้วคนรับสารเองด้วยเราจะต้องรู้เท่าทันอย่างไรด้วยนะอาจารย์แต่ว่าในระยะนี้แสดงว่าสื่อเองจะต้องทำงานแบบที่ว่าไม่แค่ว่ามันเกิดอะไรอย่างไรแล้วแต่มันจะต้องช่วยให้คนที่จะรับข้อมูลหลังจากนี้เหมือนมีฐานความรู้มีภูมิคุ้มกันที่เขาจะมองโดยไม่ตัดสินหรือว่าไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะอะไรกับทำไมถึงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะแบบอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของบทบาทของสื่อมวลชนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณของทางวิชาชีพนะคะของสื่อสารมวลชนในเรื่องของการรายงานข่าวซึ่งจะต้องคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบนะคะผู้ได้รับผลกระทบแรกเลยก็คือผู้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบหรือรวมไปถึงไม่ใส่อารมณ์นะคะหรือว่าตัดสินไปล่วงหน้าแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียนนะคะสร้างความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจนะคะหรือว่าความวิตกกังวลของผู้ปกครองหรือรวมไปถึงการคาดการณ์การวิเคราะห์นะคะที่อาจจะเรียกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะแล้วรายงานออกไปเนี่ยก็อาจจะชี้นำทิศทางของตัวเหตุการณ์เนี่ยไปโดยที่อาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้อันที่หนึ่งคือว่าภาวะแรกในการที่จะเผชิญต้องคำนึงถึงตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะว่าเขาได้รับผลกระทบในความเศร้าสะเทือนใจนะคะอยู่ในภาวะตกใจอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่ต่อไปก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิทยาสังคมด้วยนะคะที่ต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช้ถ้อยคำนะคะหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ไปยิ่งหนุนเสริมความรู้สึกนะคะของสังคมนะคะที่มีแนวโน้มไปในทางที่จะ เรียกว่าไม่ได้สร้างสรรค์นะคะจะยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงโต้ตอบนะคะหรือว่าป้ายนะคะป้ายสีหรือว่าเหมารวมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นกลางนะคะที่วัตถุวิสัยเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะมีหลักฐานสนับสนุนมากกว่าการวิเคราะห์แล้วก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่โดยตรงและโดยอ้อมก็คือโดยสังคมเองด้วยนะคะแต่มีส่วนหนึ่งก็คือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนอกจากที่โดยตรงแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของผลกระทบระยะยาวอันนี้สื่อมวลชนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าผลกระทบในระยะยาวเนี่ยนะคะว่าอาจจะกลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่อธิบายเหตุการณ์โดยละเอียดแบบนี้นะคะบางทีบางครั้งต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องอธิบายรูปแบบการก่อเหตุการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของความรุนแรงเนี่ยโดยละเอียดนะคะเพื่อมันจะเกิดผลกระทบต่อมาคือมันเกิดการเรียนรู้ช่วยนะคะว่าอ๋อเขาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าระดับของข้อมูลข่าวสารขนาดไหนเนี่ยจำเป็นสังคมจำเป็นต้องรู้หรือว่างอย่างก็ไม่จำเป็นนะคะ
1: ค่ะอาจารย์นะคะก็ในมุมของตัวสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มาในมุมของผู้รับสารกันบ้างค่ะท่านอาจารย์คะผู้รับสารหรือปัจจุบันเนี่ยคืออย่างสื่อออนไลน์แล้วก็ติดตามกันได้ง่ายขึ้นบางคนก็เรียกคำว่าชาวเน็ตนะคะการติดตามกรณี เหตุการณ์นะคะอาจารย์เชื่อว่าหลาย

0: คนเนี่ยมันก็เกิดการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ขยายผลความรุนแรงกันไปแบบบานปลายเลยค่ะในมุมนี้อาจารย์ให้ความคิดเห็นหรือว่าแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาจจะต้องคงเป็นเรื่องของผู้รับสารที่เป็นต้องมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารด้วยอย่างที่ที่ฉันได้เรียนไปตอนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ในช่วงของเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าภาวะวิกฤตมันจะมีความสับสนโอลหม่ามันจะมีความโกลาหลแบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่จะมีการฉกฉวยประโยชน์จากคนที่เขาฉกฉวยประโยชน์จากความสับสนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของในฐานะที่เป็นผู้รับสารเองเนี่ยก็ถ้าเราเข้าใจปรากฏการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือเราก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วยนะคะว่าเวลาเราข้อมูลสารอันที่หนึ่งก็ต้องตรวจสอบนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารว่าน่าเชื่อถือหรือไม่แต่บางครั้งบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่สื่อมวลชนในปัจจุบันเองเนี่ยก็ไปเอาข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะตรวจสอบไม่ถี่ถ้วนก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เลยทำให้ดูยิ่งไปสร้างความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นผู้รับสารเนี่ยการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้สองก็คือก่อนเพราะเมื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วอยากให้คุณผู้ฟังนะคะคนที่เรารับเวลาเรารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยลองคิดดูว่าเจตนาของผู้ส่งสารเนี่ยหรือเจตนาของแหล่งข่าวเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะลองอ่านใจเขาสู่ที่ว่าเขาส่งข่าวมาเขาหวังดีจริงหรือเปล่านะคะหรือในนามของความหวังดีจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของการสร้างกระแสร้าวอารมณ์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะอย่างอื่นมากกว่านะคะอันนี้คือ อ่านเจตนาของผู้เจ้าของสารนั้นว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรกับเราแล้วมีเจตนาที่ดีหรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะจะนอกจากตรวจสอบจากหลายๆแหล่งแล้วเนี่ยนะคะเรามองในแง่ของว่าเราลองประเมินดูค่ะว่าข่าวสารพวกนี้มันเกิดประโยชน์อะไรกับสังคม มันเกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้างไหมหรือแค่รู้แค่เพื่อรู้เพื่อความตอบสนองความสนใจความต้องการอยากรู้เท่านั้นเองนะคะเราพอใจแล้วเราโอเคเรารู้แล้วแล้วเรามีความสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ไหมนะคะมันจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคือถ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรมันเป็นแค่ตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะรู้ว่าเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจบไปนะหรือว่าเป็นความสะใจของผู้รับสารนั่นเองนะคะอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าแชร์ต่อนะคะแต่ที่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปอะค่ะในช่วงแรกๆใช่ไหมคะยังเองก็ได้รับแชร์กันมาเหมือนกันนะคะว่าอย่างเช่นเป็นเหมือนกับแคปเจอร์เป็นภาพการสนทนากันระหว่างน้องที่เขาก่อเหตุกับคุณแม่ของเขานะคะแต่ว่าเอ๊ะเขาเราใครจะเอาออกมาได้ภาพการสนทนาในแชทไลน์แบบนี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วบางทีมันต้องเอ๊ะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันมาเร็วจังเลยนะคะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคือมันมีคนที่พร้อมที่จะสร้างที่จะปั่นข้อมูลลวงเหล่านี้เนี่ยออกมาจริงๆแล้วมันทำให้เกิดความเกลียดชังมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะดีไม่ดีก็แสดงอารมณ์กล่าวโทษนะคะมากมายซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นปัญหาสังคมที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะตัดสินได้เพียงอย่างเดียวว่าอันนี้ขาวอันนี้ดำอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่ว่ามันอาจจะประกอบไปด้วยความซับซ้อนของปัญหาที่สังคมเองไม่ได้แก้ไขเนี่ยมากกว่าด้วยแต่อันนี้คือปลายยอดภูเขาของปัญหาทางสังคมนะคะอันนี้จริงๆที่ผู้รับสารอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลตรวจสอบเจตนาของผู้ส่งสารนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันมีประโยชน์กับเราไหมมันมีประโยชน์กับสังคมไหมนะคะ
2: อาจารย์ขอบพระคุณค่ะอย่างนั้นเราจะมีเครื่องมือเวลาเรารับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะผ่านโซเชียลฟังรายการที่เขาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรเราจะมีทักษะในการที่จะต้องรู้เท่าทันมากขึ้นด้วยนะคะคุณพานิชาคะ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างมีสติมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้ววันนี้ทางรายการค่ะต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุสุมากูใหญ่ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์กุสุมามากๆเลยค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ส
2: สว
1: ว
2: ัสดี
1: ัส
2: ค
1: ด
2: ่
1: ี
2: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังคะวันนี้
2: ค่ะ
0: นะคะดิฉันปณิชาปนัยเวศค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระบุการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตการสอบท้องถิ่นจำนวนกว่า 5,000 รายยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบการสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการแต่ต้องทำให้สังคมมั่นใจว่าระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐยังมีความยุติธรรมและคนที่เข้าสอบด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองการดำเนินการกับ 5,925 รายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับระบบสอบและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการทุจริตจะไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นของคนที่ตั้งใจสอบอย่างสุจริตได้หากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังการทุจริตหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการละเว้นเพราะเป็นใครหรือมีตำแหน่งใดรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ที่ยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741.8 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เฉพาะเดือนมิถุนายนการส่งออกมีมูลค่า 34,655.9 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องโดยภาพรวมครึ่งปีแรกถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการขยายตัวของสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสของไทย

ในการเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และรัฐบาลจะเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ดูแลตลาดเดิมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อให้รายได้จากการส่งออกกลับมาสู่ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ SME และเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยการขนส่งของออสเตรเลียเปิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารชนกันเกือบเฉี่ยวชนกันบนทางขับในท่าอากาศยานของซิดนีย์สำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของออสเตรเลียได้เปิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินเจ็ตสตาร์และเครื่องบินเปล่าของสายการบินกาตาแอร์เวย์เกือบเฉี่ยวชนกันบนทางขับในท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่ซิดนีย์เมื่อวานนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ละเมิดความปลอดภัยร้ายแรงเป็นครั้งที่สองในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันโดยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เพิ่งสั่งให้มีการสืบสวนจากกรณีหอบังคับการบินอนุญาตให้เครื่องบินสายการบินควอนตัสแล่นตัดรันเวย์ในขณะที่เครื่องบินของควอนตัสอีกลำกำลังจะร่อนลงจอดขณะที่คริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาเวลส์ได้แสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์นี้พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งกำลังกระทบต่อทั้งความปลอดภัยและระบบเศรษฐกิจโดยด่วนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5

ยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในใจและอยากจะติดตามในช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับก็ส่งมาได้นะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับเพลงเพราะยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่นี่แล้วก็ทักทายสมาชิกด้วยที่เพิ่งมาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงครับให้เพลงเพราะแบบนี้อยู่ดูแลหัวใจกันแล้วกันครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงจากวงอาร์มแชร์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของเพลินเพลงย้อนกลับไปเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ได้มีโอกาสมาแถวสยามสแควร์เนี่ยทุกครั้งที่อาร์มแชร์ขึ้นโชว์แถวสยามนะแถวนั้นก็เรียกว่าซอกตึกสยามนะฮะที่มีการจัดศิลปินมาร้องเพลงกันบ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยสาวๆนี่แบบถล่มทลายมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังในยุคนั้นด้วยนะครับกับอัลบั้มชุดนี้มีเพลงเพราะๆเยอะเลยกับอัลบั้มที่ชื่อว่าดีไซน์นั่นเองนะครับซึ่งอัลบั้มนี้พี่โย่งก็รับหน้าที่เป็นนักร้องนำนะครับแล้วก็ยังมาช่วยแจมกีตาร์และที่สำคัญสุดก็คือว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยยอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับและเวลาที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่แค่ที่สยามนะสาวๆเนี่ยไปกรี๊ดกันสนั่นเมืองทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้อาร์มแชร์เนี่ย

ไอ้ขึ้นทำเนียบเป็นขวัญใจวัยใสอันดับต้นๆ นะครับมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็ยังกรี๊ดพี่โย่งอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้หรือเปล่านะครับและใครจะเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้เลยที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันแล้วกันครับ

0: บอกว่าเพลงจากอาร์มแชร์หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเพลงที่เคยถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณานะครับสมัยนั้นต้องบอกว่า GSM 1008มีเพลงหลายเพลงทีเดียวนะฮะที่ได้เป็นเพลงประกอบโฆษณาโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นซิมมือถืออะไรเงี้ยมีเพลงไหนอีกนะครับที่นึกกันได้นะครับก็ส่งมาได้นะฮะเพราะว่าเรื่องที่คุณเล่าเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำแล้วก็วันวานกลับมาหาเราได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรหรือว่ามีโทรศัพท์ใช้หรือยัง
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM
2: มา

ขอบคุณมากๆเลยนะครับกับการเพิ่มเติมเพลงเพราะๆกับเพลงที่จะทำให้ความคิดถึงกลับมานะครับพูดถึงเรื่องของเพลงเรื่องค่ายมือถือมีคุณผู้ฟังใจตรงกันอยากฟังเพลงหนึ่งเป็นงานจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสัญญาเชื่อเลยว่าหลายคนนะฮะย้อนกลับไปใครที่เคยมีโทรศัพท์ที่แบบว่าต้องพิมพ์ริงโทนเองอะไรอย่างงี้นะฮะต้องมีเพลงนี้แน่นอนกับเพลงนี้สัญญาถือว่าเป็นเพลงแรกๆเลยยอดฮิตนะครับกับการตั้งเป็นริงโทนด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปกับเพลงนี้ครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่ผ่านทางจุฬาเรดิโอพัสนะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: ราชาคือศรีสง่าอาณาจักรศูนย์รวมความจงรักทุกศาสนาศูนย์รวมความภักดีในชีวาพระเมตตาปวงประชาทั่วหน้ากันพลังการปิดทองหลังพระด้วยความวิริยะทรงสร้างสรรค์ความผาสุกประสบกนิกรนับอนันต์คือความมุ่งมั่นในพระทัยพระราชกิจที่ทรงธรรมท่าประมวลอาจจะไม่ครบถ้วนดังใจได้แต่ทุกเรื่องที่ทรงธรรมผลเกิดไกลสำนึกในดวงจิตนิจการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชาผู้การุณมหาศาลขออัญเชิญพระไตรรัตน์อภิบาลให้ทรงพระเกษมสำราญโสธิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz อันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ให้กำลังใจกันสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะก็ให้กำลังใจกันอยู่เสมอๆรายการสุขันธ์เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเรโน่ออลเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงเรโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ยังคงส่งกำลังใจกันให้ตลอดเวลาในช่วงเวลาของสุขันธราตรงนี้มีเพลงให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายกันแล้วก็คุณประดิษฐ์พรขอเพลงไว้เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบข่าวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนแล้วก็รับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เหตุการณ์ที่เราผ่านมากันอย่างระทึกขวัญเหลือเกินแล้วก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยทอดทิ้งประชาชนคุณประดิษฐ์พรขอเพลงร่มเกล้าค่ะ

ร่มเกล้านะคะที่คุณประดิษฐ์พรขอไว้คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระประมุขที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยทรงห่วงใยทรงให้กำลังใจเสมอๆขอพระองค์ทรงพระเจริญวันนี้พี่เป้าส่งชุดเพลงมาแล้วชุดอะไรชุดร้องรำทำเพลงนะคะพี่ป้าบอกว่าชุดร้องรำทำเพลงมาชุดนี้บอกว่าฝากเสียงไว้ขึ้นแนบกายแทบใจเธอฝากเสียงไว้ขึ้นแทบกายแนบใจเธอต้องอ่านให้ชัดๆอย่างนี้พี่ป้าเขียนมาอย่างนี้จากเพลงถึงเธอคุณเรืองทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติร้องไว้วันนี้ไม่มีเพลงนี้แต่เพลงนี้จะนำไปสู่นักร้องที่จากไปกับเพลงที่ร้องไว้ให้เป็นความสุขกับผู้ฟังนักร้องท่านแรกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่สัญญาที่เธอลืมเชิญฟังค่ะ

วันนี้ก็จะมีเพลงจากนักร้องที่จากไปต่อไปก็คุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพิ่งจะจากไปเมื่อเร็วๆนี้ล่ะค่ะแต่เพลงยังอยู่แน่นอน

โหเพราะเหลือเกินเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติยังมีอีกเพลงหนึ่งค่ะดอกไม้โรย

ดอกไม้โรยจากคุณมัณฑนาโมรากูลศิลปินแห่งชาตินะคะคราวนี้เป็นเสียงร้องของสุภาพบุรุษกันบ้างพี่เปาหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์จัดมาวันนี้เพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปคุณวินัยจรบุษปะนะคะพี่เปาบอกว่าเป็นนักร้องชายที่สมัยก่อนโด่งดังมากเป็นพระเอกของวงดนตรีสมัยนั้นเลยทีเดียวแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนเพลงหลายคนเลยทีเดียวฟังคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

ดาวล้อมเดือนแล้วก็ก่อนหน้านั้นดาวสังคมนะคะคุณวินัยจุลบุตรสปาที่โอ้โหสมัยก่อนโน้นผู้คนคลั่งไคล้เสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปานะคะพี่เป้าบอกมาแล้วก็ต่อกันไปค่ะพี่เป้าบอกว่าคนนี้เสียงหวานเลยทีเดียวจากไปแต่กายเท่านั้นคุณชวลีชุ่มวิทย์ค่ะถูกมนต์รัก

คุณชวีช่วงวิทย์ที่พี่เป้ารำลึกถึงบอกว่าเวลาร้องเพลงบางเพลงก็จะมีลีลาประกอบทั้งท่าทางแล้วก็ทั้งสายตานั้นแฟนเพลงก็จะชอบกันมากเลยทีเดียวนะคะก็ได้ฉายาว่าสาว2,000 ปีคุณชวีช่วงวิทย์อีกเพลงนึงนะคะสั่งใจ

สั่งใจจากคุณเฉาหลี่ช่วงวิทย์นะคะวันแม่ค่ะพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารกันหรือคุณแม่จะแนะนำให้ลูกๆพาไปที่ Reno All Day Dining Cafe ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลูกๆ ก็อยากจะตามใจคุณแม่อยากจะให้คุณแม่รับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็นึกไม่ออกฉะนั้นแนะนำไปเลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะอาหารมากมายหลากหลายที่จะต้องชอบอกชอบใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะไปเลือกได้เลยมีหลายเมนูแต่ถ้าอยากจะให้บอกก็จะต้องบอกว่าอย่าลืมข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวทอดกับหมูย่างอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะน้ำพริกต่างๆก็อร่อยเช่นเดียวกันผู้ใหญ่จะชอบมากนะคะแล้วก็แกงรันจวนอย่าลืมขนมเบื้องยวนสูตรโบราณด้วย Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7นะคะไปกันหลายๆท่านก็โทรศัพท์ไปสำรองที่นั่งไว้ได้เลยค่ะพี่ป้าบอกว่าเสียงต่อไปนี้ไม่มีใครเหมือน

สมัยก่อนเรียกกันว่าเสียงใบมีดกรีดสังกะสีโอ้โหนึกออกไหมคะเสียงใบมีดกรีดสังกะสีเสียงของใครฟังเลยค่ะ

นั่นเลยบ้านเรือนเคียงกันเสียงร้องของคุณสุปาณีพุกสมบูรณ์เสียงใบมีดกรีดสังกสีไหมคะอีกเพลงหนึ่งเลยค่ะอีกเพลงหนึ่งที่พี่ป้าบอกว่าสังกสีจะขาดก็เพราะเพลงนี้แหละปากกับใจ

นั่นนะคะคุณสุปานีพุกสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะสดชื่นยามบ่ายเลยใช่ไหมคะพี่เปาบอกว่านักร้องคนต่อไปแหมพี่เปาน่าจะคุ้นนะคะไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกิดความรักสาวงามชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งกลับมาเมืองไทยก็แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งทำนองเพลงญี่ปุ่นคำร้องภาษาไทยแต่งเองร้องเองเลย

คุณเลิศประสมทราบค่ะแต่งเองร้องเองเลยนะคะโตมีซังสาวงามในโตเกียวอีกเพลงนึงค่ะพี่เปาก็บรรยายว่าบ้านที่มีความรักมีเสียงเพลงมีนกบินนกก็บินไปบินมาพร้อมทั้งเสียงร้องของนกโอ้โหนั่นก็คือความสุขใช่ไหมคะเป็นความสุขในบ้านของเรานั้นพี่เปาก็เลยฝากบ้านของเรามาให้ได้ฟังกันคุณเลิศประสมทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะ

เป็นบ้านของเราที่อบอุ่นเลยนะคะพี่เปาต่อไปว่ามีเลิศก็ต้องมีศรีสุดาเมื่อก่อนเป็นนักร้องคู่ขวัญมีเลิศต้องมีศรีสุดาร้องเพลงคู่กันวันนี้ร้องคนเดียวก่อนดุเดือดมากฟังคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

6พรุ่นคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะและพี่เปาบอกว่าเพลงต่อไปนี้เหมือนชีวิตจริงของศรีสุดาเลยตะลุงจำลา

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังมนดลใจจากคุณวรนุชอารีเจ้าของฉายาเสียงน้ำมนต์ก้นบาทไปแล้วพี่เปาเล่าว่าเคยได้ไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตาซึ่งเขาไม่เคยเห็นหน้าตานักร้องได้ยินแต่เสียงเพลงที่ร้องคุณวรนุชอารีก็พูดกับนักเรียนว่าอยากฟังเสียงนักเรียนร้องเพลงให้ฟังบ้างแล้วนักเรียน 2-3 คนในนั้นก็ร้องเพลงให้ได้ฟังกันเด็กนักเรียนพิการทางสายตาร้องเพลงเพราะมากเพลงไม่ทันจบเลยกลุ่มนักร้องที่ไปเยี่ยมเยียนก็ซับน้ำตากันเป็นแถวเพราะว่าเพลงที่ร้องก็คือมนต์ดลใจเขาคงจะขอให้มีเวทมนต์มีคาถาสำหรับพวกเขาอยากให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยร้องเพลงมนต์ดลใจให้ได้ฟังกันก็เรียกความซาบซึ้งประทับใจกันไปในเวลานั้นนะคะอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นเสียงร้องของคุณวรนุชอารีน้ำมนต์ก้นบาทกับเพลงนี้ค่ะเปลี่ยวใจ

ปลี่ยวใจจากคุณวรนุชอารีนะคะอยู่ในชุดร้องรำทำเพลงของพี่เปาที่มาถึงช่วงที่บอกว่าฝากเสียงไว้ขึ้นแทบกายแนบใจเธอนั่นแหละค่ะงั้นก็มีเสียงของร้ายท่านเลยที่จากไปแล้วแต่ก็ยังแนบใจผู้ฟังอยู่เสมอๆนะคะอีกรุ่นหนึ่งแล้วค่ะรุ่นนี้ก็ต่อจากรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาคุณบุษยารังสีเพลงนี้ชอบกันมากเลยทีเดียวงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะฝนหยาดสุดท้าย

นั่นก็เป็นเพลงโปรดของหลายท่านเลยทีเดียวแสนห่วงจากคุณบุษยารังสีนะฮะพี่ป้าก็จัดมาให้ทั้งฝนหยาดสุดท้ายทั้งแสนห่วงค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะยังมีท่านใดอีกที่ไม่อยู่กับเราแล้วจากเราไปแล้วแล้วท่านผู้ฟังรอฟังเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนตอนนี้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันหรือยังคะดื่มให้ชื่นใจให้สบายใจกันไปเลยค่ะแล้วก็ผ่อนคลายอย่างดีเลยนะคะออกไปไหนๆๆกลับมาหายเหนื่อยได้ด้วยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะช่วยเพิ่มพลังให้อย่างดีผู้ที่ออกกำลังไปวิ่งมาไปเดินมาไปถีบจักรยานมาดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่นะคะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวรู้สึกเลยว่าร่างกายมีพลังนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้100% เลยนะคะไม่มีเจือปนอะไรไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่เป้าก็ชวนไปที่นักร้องอีกท่านหนึ่งรุ่นพี่เพลงนี้ได้ร้องเพลงคู่แล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังอมตะตลอดกาลเพลงนี้ร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานคุณจันทนาโอบายวาทค่ะฟังคู่เสน่หา

พลงคู่ที่คุณจันทนาโอบายวาทร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานนะคะโด่งดังมากแล้วก็อมตะจริงๆ จบกันไปกับคู่เสน่หาอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้พี่เปาบอกว่าสมัยก่อนใครไปเที่ยวทะเลเดินชายหาดก็จะเดินร้องเพลงนี้ไปด้วยคุณจันทนาโอบายวาทร้องไว้เดี่ยวๆเลยนะคะคลื่นกระทบฝั่ง

คลื่นกระทบฝั่งจากคุณจันทนาโอบายวาทนะคะคราวนี้มาที่สุภาพบุรุษอีกทั้งหนึ่งพี่เปาก็บอกว่านักร้องคนนี้เสียงดีร้องเพลงเพราะแต่ไม่เคยยิ้มกับผู้ฟังหรือผู้ชมร้องเพลงหน้าตาเฉยๆแต่ก็หล่อแหละจำได้คุณยันยงเสลานนท์เนี่ยเวลาร้องเพลงหน้าเฉยมากแล้วก็มือของท่านเนี่ยก็จะจับชายสูตรเอาไว้ร้องเพลงไปมือก็จับชายสูตรไปจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเลิศประสมทรัพย์ท่านมายืนข้างๆแล้วทำท่าเรียนแบบเปียบคือเอามือจับชายสูตรไปด้วยผู้คนก็เลยเฮกันขึ้นมาจากที่ไม่มีใครสังเกตท่าทางของคุณยันยงก็เลยมีคนสังเกตเลยนะคะฟังคุณยันยงเสลานนท์ค่ะคู่ทาส

ฟังคู่ทาสไปแล้วยังมีอีกเพลงหนึ่งของคุณยันยงเสลานนท์ที่พี่ป๋าบอกว่าทุกชีวิตก็ไม่ผิดกับใบไม้ดอกไม้ที่สักวันหนึ่งก็จะหล่นจากลำต้นสู่พื้นดินเพลงนี้ใบไม้ร่วง

ใบไม้ร่วงจากคุณยันยงเสลานนท์นะคะพี่เปาก็บอกว่าชุดร้อนรำทำเพลงฝากเสียงไว้ขึ้นแทนกายแนบใจเธอวันนี้เป็นเสียงเพลงจากนักร้องที่จากไปแล้วหลายคนเป็นนักร้องในอดีตเพลงในอดีตเป็นเพลงอมตะที่ไม่มีวันลืมและก็แนบใจเราอยู่ตลอดกาลพี่เปาจะขอจบด้วยเพลงรำวงนะคะทุ่งยาเลรำวงมาลัยลอย

ขอบพระคุณพี่เปาหม่อมหลวงปราลีประสบทรัพย์นะคะทำเพลงชุดนี้มาให้ได้รำลึกถึงนักร้องที่จากไปแล้วแต่เพลงของท่านก็ยังอยู่ในใจของผู้รักเสียงเพลงทุกๆคนแล้วพี่เปาก็บอกว่าเพลงนี้มาในเป็นเพลงชุดฝากเสียงไว้ขึ้นแทบกายแนบใจเธอเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรเพลงถึงเธอของคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาตินั้นก็เลยจะจัดเพลงถึงเธอขอบพระคุณพี่ปอหม่อมหลวงปราลีประสมศักดิ์เลยนะคะฟังถึงเธอค่ะ

ถึงเธอส่งไปถึงพี่เปาหม่อมหลวงปราลีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเย็นนี้ทานอะไรกันคะทอดอะไรผัดอะไรแน่นอนน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะทอดอะไรผัดอะไรอร่อยทั้งนั้นค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นของทอดนี่สวยงามออกมาสีสวยเลยแล้วก็อร่อยไม่อมน้ำมันด้วยชอบตรงนี้แหละค่ะทอดนานแค่ไหนก็ไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะแล้วก็ฟังเสียงของอีกท่านที่จากไปแล้วเช่นเดียวกันคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ุณชรินทร์ นันทนากรและคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านชงโคบานในฤดูหนาวก็เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังชอบมากอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็จะลาไปกับเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้ก็หลายท่านก็ชอบมากเลยทีเดียวนะคะบอกซาบซึ้งมากวันคอยพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อตรงนี้ค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งในร่างกายนะครับสารสื่อประสาทชนิดนั้นก็คือสารที่เรียกว่าโดปามีนนั่นเองนะครับโดปามีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญในอารมณ์ในแรงจูงใจและในความสุขนะครับซึ่งสารโดปามีนนั้นมักจะถูกเรียกว่าเป็นสารรู้สึกดีเพราะว่าสารโดปามีนจะถูกปล่อยออกมาเพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและสามารถช่วยยกระดับอารมณ์ได้มีงานวิจัยมากมายทีเดียวที่แสดงให้เห็นว่าโดปามีนนั้นเกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพจิตหลายอย่างรวมไปถึงภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและการเสพติดตัวอย่างนะครับเช่นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอาจจะมีระดับโดปามีนต่ำเกินไปในบางพื้นที่ของสมองและการเพิ่มการทำงานของโดปามีนก็อาจจะเป็นวิธีการรักษาภาวะซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่มีความวิตกกังวลอาจจะมีสารโดปามีนหลั่งมากเกินไปดังนั้นการลดการทำงานของสารโดปามีนก็จะเป็นประโยชน์ในการจัดการกับอาการวิตกกังวลนอกจากนี้นะครับโดปามีนยังมีความสำคัญต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการแสวงหารางวัลของมนุษย์อีกด้วยเมื่อมีส่วนร่วมใน

ิจกรรมที่น่าพึงพอใจหรือว่าได้รับรางวัลต่างๆสมองก็จะหลั่งสารโดปามีนออกมาซึ่งสามารถช่วยเสริมแรงพฤติกรรมและทำให้อยากทำซ้ำนี่ก็เป็นสาเหตุที่สารโดปามีนมักจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดคือเมื่อผู้คนได้ทำพฤติกรรมที่ทำให้สมองหลั่งโดปามีนเช่นเสพยาหรือว่าเล่นการพนันก็อาจจะติดความรู้สึกยินดีกับรางวัลที่โดปามีนมอบให้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับโดยส่วนรวมแล้วโดปามีนนั้นเป็นสารเคมีที่สำคัญต่อสุขภาพจิตถ้าหากอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและมีความรักษาสมดุลของโดปามีนในสมองที่ดีก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพจิตที่ดีนะครับมาดูกันนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนจริงๆแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะครับเช่นวิธีแรกคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยแหละครับเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มระดับโดปามีนในสมองต่อมาคือการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีงานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่าอาหารบางชนิดเช่นอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือมีกรดอะมิโนนะครับสามารถช่วยเพิ่มระดับโดปามีนได้อาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้สูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์ปลาไข่ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วแล้วก็ถั่วต่างๆต่อมาคือการนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับนั้นมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพโดยรวมถึงสุขภาพจิตด้วยนะครับการอดนอนอาจจะไปรบกวนการผลิตสารโดปามีนแล้วก็นำไปสู่อารมณ์หดหู่หม่นหมองและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆและสุดท้ายคือการทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกมีความสุขการทำสิ่งที่ชื่นชอบเช่นการทำงานอดิเรกการทำกิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมยามว่างอื่นๆก็สามารถเพิ่มระดับโดปามีนได้การฝึกสติก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเพิ่มระดับโดปามีนได้ดีการวิจัยเชื่อเห็นนะครับว่าการฝึกสติเช่นการทำสมาธิสามารถเพิ่มระดับโดปามีนและก็ช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทโดปามีนที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: ท่านชิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นค่ะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: เรื่องแรกเป็นเรื่องของโครงการระยะที่1ของแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกนะคะในทะเลโปไฮได้เริ่มการผลิตอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของจีนค่ะประสบความสำเร็จในด้านการฟื้นฟูและเยียวยาระบบนิเวศค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะออกมาบอกว่าให้ความสำคัญกับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในระดับสูงค่ะ
1: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI โครงการระยะที่1ของแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในทะเลโปไฮที่มีปริมาณสำรองเกินกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรได้เริ่มการผลิตอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันที่9สิงหาคม

0: บริษัทน้ำมันทางทะเลของจีนหรือ CNOOC ประกาศว่าโครงการระยะที่1ของแหล่งก๊าซธรรมชาติโปจง 19-6 ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดแสนล้านลูกบาศก์เมตรแห่งแรกในทะเลโปไห่เริ่มการผลิตอย่างเต็มรูปแบบโดยมีศักยภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติเกิน 5,200 ตันต่อวันแหล่งก๊าซธรรมชาติโปจง 19-6ตั้งอยู่ในบริเวณน่านน้ำภาคกลางทะเลโปไห่ได้สำรวจพบปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากกว่า 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมีสำรองน้ำมันดิบมากกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตรความลึกของชั้นสำรองก๊าซธรรมชาติอยู่ที่กว่า 5,000 เมตรโดยกระจายอยู่ในพื้นที่กว้างแต่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่สลับซับซ้อนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ดำเนินงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแห่ง CNOOC สาขาเทียนจินเปิดเผยว่าโครงการในระยะแรกได้ขุดบ่อลึกพิเศษที่มีความลึกกว่า 6,000 เมตรจำนวน10แห่งและได้ทำลายสถิติจำนวนบ่อลึกพิเศษของโครงการในทะเลโปไห่ที่โดยเฉลี่ยแล้วมีความลึกเกิน 5,500 เมตรจีนประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูและเยียวยาระบบนิเวศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจีนได้ยืนหยัดการอนุรักษ์ภูเขาสายน้ำป่าไม้นาข้าวทะเลสาบทุ่งหญ้าและทะเลทรายเป็นหนึ่งเดียวและฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้การดูแลระบบนิเวศของจีนมีผลคืบหน้าใหม่ที่เมืองจางเจียโขมณฑลเหอเป่ยทางการท้องถิ่นได้ใช้อุปกรณ์พิเศษเพาะชำต้นไม้เพื่อให้รากของต้นไม้สามารถดูดน้ำใต้ดินได้อย่างอิสระเปลี่ยนรูปแบบการรดน้ำในพื้นที่ทรายทำให้การอยู่รอดของต้นไม้เล็กๆที่ปลูกในพื้นที่ทะเลทรายที่มีขนาดเกือบหมื่นโมเพิ่มขึ้น 92%นอกจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วในด้านวิศวกรรมรักษาภาวะนิเวศที่มณฑลไหหลำระเบียบภาวะนิเวศป่าไม้แถบร้อนได้เริ่มต้นขึ้นในขั้นพื้นฐานคนงานได้ปลูกต้นไม้พื้นเมืองในที่ว่างเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่กระจายอยู่ให้เข้าเป็นอันเดียวกันปีนี้รัฐบาลจะเริ่มต้นงานวิศวกรรมภูเขาและน้ำจำนวนหนึ่งในพื้นที่สำคัญเช่นเขตภาวะนิเวศที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตลุ่มแม่น้ำฮงโหลุ่มแม่น้ำอย่างสีเกียงเป็นต้นนอกจากนี้การคลังจะยังปรับปรุงนโยบายให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างประเทศจีนงดงามที่มีหลักประกันด้านภาวะนิเวศอย่างรอบด้านผู้ว่าททชี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นช่วงค่ำวันที่8สิงหาคมนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนและพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยรวมถึงการที่เมื่อเร็วๆนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกคำเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าจีนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของไทยไทยให้ความสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: การมารับประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลีตันตันชวนคุณรพิพันธ์มาคุยเรื่องของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกสนใจวิถีแบบจีนเนาะตอนนี้คุณพาดาคุณฟังน่าจะเห็นว่าโอ้มีเรื่องของแบบไชน่าเทรนด์ไชน่าคูลอะไรออกไปเต็มไปหมดเลยอยากจะรู้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจวิถีอะไรแบบจีนกันบ้างต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับคุณลีตันๆและดิฉันรพีพันธ์วงกำบรเวทกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะตันๆค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณละพีพันธ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: ค่ะครั้งที่แล้วจบไว้ในเรื่องของที่ว่าคนจีนรุ่นใหม่นะคะเขาหันกลับมาชื่นชมแล้วก็โอบรับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่เพียงแค่ชื่นชมแต่เพียงภายนอกนะเขาเอาตัวเข้าไปเต็มตัวจริงๆ
6: ใช่
5: ให้สิ่งเหล่านี้นะคะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเขามากขึ้น
6: ใช่
5: อย่างการเรียนรู้นะคะก็ไม่ได้จบอยู่แค่ภายในพิพิธภัณฑ์ที่ครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้แล้วก็ทุกคนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้โดยที่แบบอย่างเครื่องหอมที่คุณตันๆแนะนำไปครั้งก่อนบอกว่าคนที่สนใจจริงๆเขาไปเรียนรู้แล้วก็ทำเป็นสูตรออก

0: มาไว้ใช้ได้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้สิ่งเหล่านี
1: ้ตรวจตำราเก่าแก่เลยค่ะที่เป็นตัวจริงเลยค่ะ
0: แล้วก็เอาสูตรนี้ออกมาเผยแพร่เปิดเป็นร้านสร้างเป็นอาชีพแล้วก็ให้คนที่ชอบด้วยกันนะคะก็มาเรียนรู้ทำเป็นเครื่องหอมใช้ในชีวิตประจำวันจริง
1: ใช
0: ่แล้วครั้งที่แล้วบอกไว้ว่าคนจีนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่ว่านี่ยุคไหน
1: รุ่นใหม่ก็ยังคน Gen Z ใช่
0: ไหม Gen Z หรือว่า Gen Z ใช่ไหม
1: ใช่ Gen Z ค
0: ่ะอันนี้ก็คือช่วงประมาณเขาบอกว่าปลายยุค90 1997ไปถึง2000ยุค2000ต้นๆ2012ประมาณนี
1: ้
0: ก็คือปลาย90นะคะคนที่เกิดรุ่นนี้เขายังไงคะ
1: คนรุ่นนี้นะคะเขาได้นำองค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เลยค่ะ
0: อย่างเช่น
1: ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานท่วงท่าของไทจีหรือว่าไทเก็ตให้เข้ากับการเต้นร่วมสมัย
0: แล้วก็มาโพสต์ใน TikTok ประมาณนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะหรือว่าการออกแบบของเล่นงานศิลป์หรือว่าสินค้าแฟชั่นนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะดั้งเดิมของจีน
0: โอ้โหเอาเข้ามาสู่ในตัวโดยที่ความชอบเนี่ยมันแสดงออกในรูปแบบใหม่ของเขา
1: ใช่ค่ะจนเกิดผลงานที่สะท้อนทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะนิยมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามองจากจุดนี้เนาะที่คุณตันพูดไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่หวนคืนสู่อดีตไม่ใช่ไปเอามาทั้งดุ้นแต่เป็นการทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ผ่านการตีความใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันคนจีนในยุคปัจจุบันมากขึ้น
1: ใช่ค่ะนอกจากคนจีนแล้วนะคะจริงๆขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ทั่วโลกก็กำลังเปิดใจเรียนรู้วิถีแบบจีนด้วย
0: ใช่เลย คุณตันบอกเป็นสองกระแสที่มันมาคู่กัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนรุ่นใหม่แต่คนต่างชาติก็นิยม
1: ใช่ปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนอกประเทศจีนก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
0: จริง
1: ใช่ตั้งแต่ปลายปี2025เป็นต้นมานะคะบน TikTok นะคะได้เกิดกระแสที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรียกว่า China Maxing หรือว่า Maxing ใช่หรือว่าการทดลองใช้ชีวิตตามแบบวิถีของชาวจีนเลยค่ะ
0: มาลองใช้ชีวิตเลย
1: ใช่แล้วก็มีแฮชแท็กอย่าง becoming Chinese หรือว่า I wanna be Chinese นะคะมียอดรับชมรวมกันหลายพันล้านครั้งเลยค่ะ
0: แค่แฮชแท็กนี้ เห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วนะ ว่าต่างชาติเขาจะมาใช้ชีวิตแบบจีนวิถีชีวิตจีนยังไง
1: จริงๆจุดเริ่มต้นของกระแสนี้นะคะมาจากคลิปวิดีโอสร้างของหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนหนึ่งค่ะ
0: เ
1: ขาได้ชวนผู้คนลองใช้ชีวิตในแบบที่คนจีนคุ้นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวมรองเท้าแตะกันหนาวภายในบ้าน
0: โอ้ไม่เดินเท้าเปล่า
1: ใช่เพราะว่าคุณฝรั่งโอ้คนไทยก็เหมือนกัน
0: คนไทยบ้านร้อนค่ะ ขอเท้าเย็นนิดนึงแตะพื้นกระเบื้อง
1: ใช่แต่ว่าคนจีนเขาก็นิยมใส่กันเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วว่ากินโจ๊กอุ่นๆในมื้อเช้าค่ะก็อย่างคนฝรั่งเขาไม่ค่อยกินของแบบอุ่นๆ
0: ใช่นมก็ออกมาจากตู้เย็นอย่างน
1: ี้ใช่อะไรก็กินแบบเย็นๆต้องมีน้ำแข็งก่อน
0: คนไทยเหมือนกันเลย
1: แต่ว่าคนจริงบอกว่ากินของอุ่นๆจะช่วยให้บำรุงสุขภาพ
0: ร่างกายอบอุ่นหรือเครื่องดื่มเย็นดีกว่า
1: ใช่ค่ะดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: ใช่อ
0: ย่างเครื่องดื่มชาใช่ไหมก็จะจิบไปเรื่อยๆอุ่นๆค่ะ
1: จากไลฟ์สไตล์เล็กๆในชีวิตประจำวันนะคะกระแสนี้ก็ค่อยๆขยายไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในมิติที่หลากหลายมากขึ้นเลยค่ะผู้คนก็เริ่มหัดทำเกี๊ยวนะคะหรือว่าเล่นไพ่นกกระมันเรียกว่าน
0: กกระจอก
1: หมาเจี้ยง
0: ใช่อันนี้คือจะบอกว่าเห็นเขาบอกว่าการที่ผู้ใหญ่ด้วยนะถ้าผู้ใหญ่เล่นไพ่นกกระจอกมันก็ช่วยในเรื่องของการใช้สมอง
1: โอ้ใช่ใช่จริงๆ
0: ไม่ใช่ความบันเทิงอย่างเดียว
1: คุณตาของดันนะคะก็เป็นแบบนี้อ่ะขนาดท่านอายุ70กว่ายังเล่นอยู่
0: เนาะแล้วก็ความจำดีเป็นการฝึกไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่เป็นการฝึกที่ดีมากเลย
0: ใช่เพราะว่าไพ่นกกระจอกมันก็มีลายมีรูปทรงที่แตกต่างกัน
1: ใช่
0: แล้วจะลงตัวไหนเนาะ
1: มีแบบผสมหลายรูปแบบ
0: น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกเล่นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแหละว่าจะเล่นยังไงจะจำยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี
1: ้นอกจากเล่นแล้วยังมีแบบ ฝึกเขียนผู้การจีน
0: วันนี้ก็ดีได้ใช้มือด้วย
1: ใช่หรือแม้แต่ทดลองใช้ชีวิตตามแนวคิดแบบตะวันออกนะคะโดยกลุ่มที่ให้ความสนใจมากที่สุดกลับเป็นคนรุ่นใหม่เจนซีในสหรัฐอเมริกา
0: โอ้โหรุ่นใหม่ของอเมริกาเขาสนใจความเป็นจีนนะอยากจะปรองดองด้วย
1: จริงๆคนถ้าเป็นคนไทยหรือว่าคนเอเชียจะ
0: รับได
1: ้
0: เหมือนคุ้นเคยกันมาอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนฝรั่งคนอเมริกันคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
0: ใช่
1: น่าสนใจ
0: แล้วเขาแต่เดิมเขาอาจจะรู้จักความเป็นจีนน้อยกว่าเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็อยู่ไกลแล้วก็สื่อต่างๆมันไม่อินเทอร์เน็ตมันไม่ทั่วโลกขนาดนี
1: ้ใช่แล้วก็วิถีชีวิตอาจจะต่างกันมากใช่
0: เพราะฉะนั้นการเปิดรับของเขาเนี่ยมันเป็นกระแสได้จริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เชื่อมโยงกระแสในจีนกับต่างประเทศเขาด้วยกันก็คือ
1: การหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบจีน
0: โอ้โหเรื่องของดูแลสุขภาพต้องย้อนกลับไปคุณตันๆพูดทิ้งไว
1: ้
0: ครั้งก่อนในเรื่องของมวยปาต้นจีนใช
1: ่ใช่
0: ยังไงได้รับความนิยมไหมคะ
1: ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าฝึกง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ
0: ์
1: แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้แทบทุกที่เลยค่ะ
0: ใช่ขอให้มีพื้นที่ว่างเนาะ
1: ใช่
0: คือสามารถยืดแขนกางขาได้แล้วไม่ไปชนไม่ไปอะไร
1: ใช่ในบ้านก็ได้กลางแจ้งก็ได้ใช่แล้วก็หลายคนมองว่าเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายแต่ว่าให้ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริง
0: ก็คือสุขภาพมันดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่างน้อยคนที่ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะนั่งโต๊ะการที่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วเนาะคุณตันตันก็บอกเองว่าเคยฝึกแล้วก็รู้สึกได้ถึงว่ามันเหนื่อยมันได้ออกกำลังจริง
1: ๆใช่แต่ว่ามันจะทำให้ร่างกายรู้สึกมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ
0: แล้วก็ตื่นตัวเนาะ
1: ใช่ๆ
0: เคลื่อนไหวทั้งแขนทั้งขาเพราะอย่างที่คุณตันๆบอกว่าท่ามันไม่ได้ยากฝ
1: ึ
0: กง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยทุกคนที่เห็นก็น่าจะลุกมาลองกันได
1: ้ใช่โดยเฉพาะในเพราะว่าปักกิ่งอยู่ทางเหนือนะคะอย่างเช่นในฤดูหนาวอากาศจะเย็นจะหนาวถ้าออกกำลังกายแบบนี้นะคะหนึ่งคือไม่แรงมาก
0: อ่
1: ะสองก็คือแต่ว่าจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้น
0: แล้วก็ถ้า
1: ใช่แล้วก็ถ้าในฤดูร้อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะนั่งในห้องที่มีแอร์แบบเย็นๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเหงื่อออกแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแบบนี้ก็จะทำให้เหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะระบายแบบสบาย
0: มันเหมือนโล่งเนาะ
1: ใช่
0: เหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เส้นยึดเวลานั่งทำงานเนี่ยมันก็คลายลง
1: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงบาด้วยจริงยังได้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีครั้งนึงที่ดันไปหาหมอแพทย์แผนจีนเขาก็บอกว่าเอ๊ะลองเล่นบาด้วนจีนหน่อย
0: หมอแนะนำเลย
1: ใช่หมอแนะนำด้วย
0: ตอนนั้นคุณตันตันฟังแล้วรู้สึกแบบปฏิเสธไหมใจคิดแบบ
1: รู้สึกเอ๊ะไม่ใช่ปีนี้นะคะน่าจะเป็นปีก่อนแล้วตอนนั้นยังรู้สึกว่า
0: แค่ฟังเฉยๆใช
1: ่
0: ฟังแล้วก็ผ่านไปค่ะหมอตอนนี้ก็เริ่มมาลองเพราะว่ากระแสเขามาแรงจริง
1: ๆใช
0: ่แล้วก็บางทีเราดูคลิปนะเลื่อนไปเอ๊ะมีท่านี
1: ้
0: ลองทำตามใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เห็นผลนะคะก็ได้ฝึกกันต่อ
1: ใช่
0: พูดถึงในเรื่องของมวยปาต้นจีนที่ว่าแล้วในเรื่องของการแพทย์แผนจีนคุณตันๆพูดถึงมาแล้ว
1: ใช่
0: มันยังไงได้รับความนิยมด้วยไหม
1: จริงๆก็ถูกนำมาต่อยอดในรูปแบบใหม่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาสมุนไพรหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าแล้วไม่ก็มีขนมจากสมุนไพรด้วยค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลร่างกายที่ผสมผสานแนวคิดตั้งเดิมเข้ากับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะจนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่คนหนุ่มสาวค่ะ
0: หนุ่มสาวที่ว่านี่คุณผู้ฟังฟังถึงนี้ต้องนึกให้ดีนะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนุ่มสาวจีน หนุ่มสาวต่างประเทศเขาก็นิยมคุณผู้ฟังลองไปตามแฮชแท็กที่คุณตันแนะนำไปตอนต้นได
1: ้
0: นะคะอย่างไชน่าแม็กซิง
1: ใช่
0: I wanna be ChineseBecoming Chinese
1: ใช่3
0: แฮชแท็กนี้ใช่คุณผู้ฟังนะคะไปลองเซิร์ชดูแล้วก็จะเห็นจริงๆว่าความนิยมเนี่ยมันได้รับมากขึ้นเป็นกระแสจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆมันก้าวออกจากประเทศจีนไปยังไงแล้วก็กระแสตอบรับในหลายประเทศอะไรบ้างนะคะคุณตันต้องมาเล่าให้ฟังกันต่อเวลาหมดอีกแล้ว
1: จริงด้วยค่ะ
0: นะคะมารับฟังกันต่อในครั้งหน้าวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Ung 你的母语学汉语，每日汉语。
3: Ung 你的母语学汉语，每日汉语。
4: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะต้าจ้าเหายินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: ต้าจ้าเหาดิฉันอินทนินปลดเปลื้องค่ะ
0: มาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญที่เรียนครั้งที่แล้วหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยังจำได้ไหมคะว่าคุณชอบทานเผ็ดไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: จำได้ค่ะหนีเหมินสีฮวนชื่อล่าเตอมา
0: ถูกต้องค่ะประโยคต่อไปคือ我喜欢吃羊肉串ดิฉันชอบทานเนื้อแพะย่างที่เสียบเป็นไม้
1: ๆ我喜欢吃羊肉串
0: 羊肉串แปลว่าเนื้อแพะย่างที่เสียบเป็นไม้ๆค่ะ
1: 羊肉串แล้วถ้าจะถามว่าในนี้มีอะไรเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 这里面是什么
1: 这里面是什么
0: ประโยคสุดท้ายค่ะ我们去买点饮料吧แปลว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อย
1: 我们去买点饮料吧
0: ค่ะมาถึงประโยคสำคัญที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะ
2: 我很高兴认识你的家人这是我的拿手菜你多吃点儿下次请你们到我家做客
1: คุณโจคะดิฉันอยู่เมืองจีนได้สัมผัสน้ำใจในการต้อนรับแขกของชาวจีนเวลาไปบ้านเพื่อนชาวจีนอยากจะบอกเขาว่ายินดีที่ได้รู้จักสมาชิกครอบครัวของคุณภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我很高兴认识你的家人
1: 我很高兴认识你的家人ในที่นี้ดิฉันรู้แต่เพียงว่าหวเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าดิฉันเหินเนี่ยแปลว่ามากค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเกาซิ่งแปลว่ายินดีดีใจ
1: เกาซิ่งดีใจ
0: เรินชื่อแปลว่ารู้จัก
1: เรินชื่อรู้จัก
0: หนีเตะแปลว่าของคุณ
1: หนีเตะเ
0: จ้าเหรินแปลว่าสมาชิกครอบครัว
1: เจ้าเหริน
0: 我很高兴认识你的家人
1: 我很高兴认识你的家人ต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 欢迎你来做客
2: 我很高兴认识你的家人
1: คุณโจคะชาวจีนมีธรรมเนียมในการไปมาหาสู่กันดิฉันอยากจะชวนเพื่อนๆมาที่บ้านบ้างแล้วก็จะทำอาหารจีนให้ทานด้วยนะคะ
0: คุณอินทนินทำอาหารจีนเป็นหรือคะเก่งจัง
1: ก็พอทำได้นะคะถ้าจะบอกว่านี่คืออาหารที่ฉันถนัดภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า这是我的拿手菜
1: 这是我的拿手菜
0: 拿手แปลว่าถนัด
1: 拿手
0: 菜แปลว่าอาหาร
1: ใช
0: ่这是我的拿手菜
1: 这是我的拿手菜เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 这是我的拿手菜你尝尝
2: 哦不错挺好吃的
1: คุณโจคะสังเกตจากบทสนทนาเจ้าภาพบอกว่าคุณลองชิมดูนึกถึงภาพที่เจ้าภาพกำลังยื่นอาหารให้แขกชิมทีเดียวนะคะ
0: ค่ะขณะยื่นอาหารให้แขกมักจะพูดว่า你多吃点ทานมากหน่อยค่ะ
1: 你多吃点ก่อนจากกันในวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟัง你多吃点แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบของท่านมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังบทเรียนซ้ำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการทดลองใช้สติ๊กเกอร์ QR นะคะเขาทดลองใช้กันที่หนานจิงเพื่อทำการตรวจสอบการผลิตแล้วก็ส่งอาหาร Deliveryมันเป็นยังไงมันสามารถทำได้จริงแล้วมันช่วยอะไรเพิ่มเติมได้มากขึ้นในการที่เราจะตรวจสอบยังไงบ้างต้องให้คุณสิริตาเล่าให้ฟังแล้วค่ะ
5: จริงเรื่องนี้เราเคยคุยในรายการไปแล้วนะคะคุณพาดาราคุณฟังก็คือจริงๆดิฉันคิดว่ามันน่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนนายนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่เห็นข่าวเรื่องของไอ้สติ๊กเกอร์ QR เนี่ยมันเหมือนเป็นการตรวจสอบว่าก่อนที่อาหาร

0: ารที่เราสั่งเนี่ยจะมาถึงมือเรามันผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไรมาบ้างเพราะว่าบางทีพอมาถึงมือเราเราแกะถุงเราแบบเอ๊ะอันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างมีใครเปิดฝากล่องหย่อนอะไรใส่ลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องติดสติ๊กเกอร์ไอ้ตัว QR code แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานกงเจียงซูทางตะวันออกของจีนก็ได้ทดลองใช้เจ้าสติ๊กเกอร์ QR code ปิดผนึกเนี่ยค่ะในบริการการส่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ของร้านอาหารคือทดลองใช้เฉพาะร้านอาหารบางแห่งนะคะซึ่งเจ้าสติ๊กเกอร์นี้ก็จะมี QR code เป็นตัวสติ๊กเกอร์นี่แหละจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสแกนและดูคลิปวิดีโอระหว่างกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารได้โดยตรงเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีความปลอดภัยในเรื่องของอาหารแล้วก็เป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับในกรณีเกิดข้อผิดพลาดสมมุติเราพบแบบอาจจะมีเศษแม็กเศษเหล็กเศษตะปูอะไรลงไปเราก็จะได้มีข้อโต้แย้งอะไรเงี้ยซึ่งสติ๊กเกอร์นี้ค่ะจะมีรหัส QR code อยู่2จุดจุดแรกที่ดูได้ก็คือเป็นการดูภาพจากห้องครัวของร้านเพื่อเห็นกระบวนการในการผลิตแล้วก็บรรจุส่วนจุดที่2ค่ะก็คือการดูคลิปวิดีโอในการต้องเรียกว่าแพ็คลงมาในถุงหรือว่าในกล่องแล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งว่าก่อนที่จะมาถึงมือเราเนี่ยได้มีใครแบบแอบเปิดแล้วหย่อนอะไรลงไปหรือเปล่าหรือว่าหรือระหว่างทางเนี่ยมันเกิดอาจจะพลิกความหกแล้วก็ตัวไรเดอร์เนี่ยเอามาเก็บโกยๆแล้วก็ใส่เข้ามาในกล่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาเริ่มทำกันในจีนนะเพื่อจะได้ประกันในเรื่องของความปลอดภัยว่าอาหารที่ส่งมาถึงมือเราก่อนที่เราจะบริโภคเนี่ยมีความปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นการลงทุนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะกับการทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็ปลอดภัยที่จะรู้สึกว่าเอ้ยอาหารของเรามันมาถึงเรายังไงนะในเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราตามกันต่อแน่นอนนะคะถ้าใช้แล้วเป็นยังไงจากที่นี่มีการขยายผลต่อไปหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภราราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: ท่านศิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.ครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับตอนนี้เราก็ผ่านมาหลายฝนไม่พูดถึงอายุตัวเองเราก็ผ่านมาถึงหน้าฝนผ่านมาครึ่งปีแล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตสักเท่าไหร่ในปีนี้เพราะไม่มีอะไรให้ทำเยอะ
2: 40ไปเยอะยัง
1: ก็ประมาณนึงแล้วนะอาจารย์ตัวไทยช่วยไทยนะ
2: ครับ
1: ตัวไทยช่วยและยังพร้อมไปใช้เช็คอินตามจุดต่างๆทั่วประเทศ
2: ครับก็เดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนนึงเดือนสุดท้ายแล้วปะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเสื่อมสุดท้ายแล้วครับก็มีคำถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมคำตอบคือตัวเลขออกมาน่าจะดีนะก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีคำถามต่อว่าแล้วเขาจะขยายไหมมีคนแจ้งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับแล้วก็ท่านก็ตอบว่ามันต้องดูปัจจัยหลากหลายที่จะประกอบกันครับอย่างเช่นไม่อยากให้คนไทยไปติดกับเรื่องของโปรโมชั่นเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหมือนให้ช่วยกระตุ้นแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะติดว่ามันเหมือนอย่างนี้ตลอดไปซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของประเด็นเชิงงบประมาณอีกเพราะว่าการทำขึ้นมาครั้งหนึ่งงบประมาณก็ใช้มหาศาลเหมือนกันครับ
1: ก็ต้องบอกก่อนช่วงที่ผ่านมาก็จะมีความท้าทายหลายเรื่องแล้วอันนี้ก็เป็นมาตรการระยะสั้นที่เอามาประคับประคองก่อนแต่ว่า
2: ซึ่งผมชอบกับคำตอบของท่านนะผมรู้สึกว่าท่านพูดไว้ว่าเป็นมาตรการระยะสั้นพอเขาบอกให้ท่านยาวท่านก็บอกไม่ใช่มันคือมาตรการระยะสั้น
1: เอออันนี้ถูกต้อง
2: ครับ
1: อันนี้ถูกต้องวันนี้เรามาคุยอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันได้ยาว
2: ๆ
1: ก็คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือส่งออกเรื่องนึงท่องเที่ยวปีนี้ถ้าคนถามอาจารย์เอกว่าในฐานะผู้ที่คร่ำวอร์ดว่าดีหรือไม่ดีอาจารย์จะตอบว่า
2: ดีดูตัวเลขก็ดีแล้วก็

0: สิ่งที่คาดว่าจะแย่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดตัวเลขเนี่ยเกิน16ล้านคนครั้งสำหรับต่างประเทศมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีคือพอประมาณเกินครึ่งปีเนี่ยมันควรจะขึ้น16ล้านคนครั้งแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไป30กว่าล้านคนครั้งยังไม่เคยถึง40ล้านคนครั้งสักทีคำว่า30กว่าล้านคนครั้งทำไมต้องนับเป็นคนครั้งทำไมไม่นับเป็นคน
1: เพราะ1คนมันมักเที่ยวมากได้กว่า1ครั้งไง
0: ใช่ถ้ามากรุงเทพตอนเดือนมกราคม1ครั้งเดือนกุมภาพันธ์1ครั้งเดือนธันวาคมอีก1ครั้งจะนับเขาว่ามาแค่คนเดียวไม่ได้เขามาตั้ง3ครั้ง
1: ก็เลยเป็นคนครั้ง
0: ก็เป็นคนครั้งครับ
1: ดังนั้นเวลาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทำให้เราเข้าใจและที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวเลขตั้งแต่ปี62ที่สูงสุดเราเคยไปได้39ล้าน
0: เกือบ40ตอนนั้นตื่นเต้นมากแต่ในระคนความตื่นเต้นคือคนด่านักท่องเที่ยวเยอะมากจำได้ป่าว
1: เออมีดราม่าจำไม่ผิดเลยมีดราม่า
0: ทำไมได้ไม่มีมารยาททำไมเดินกันเต็มไปหมดโอ๊ยไปเชียงใหม่อย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มมีคนบ่นไปพัทยาคนก็จะบ่นว่าโอ้มีคนมาแย่งกินซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยเกิดขึ้นที่สเปนสเปนเนี่ยเป็นเมืองมหัศจรรย์คนท่องเที่ยวกัน80ล้านคนครั้ง
1: โอ้เยอะมากครับ
0: คือสเปนเนี่ยหาดสวยแล้วก็ฝรั่งเองยุโรปเองก็ชอบหาดแล้วก็สเปนเนี่ยมีวัฒนธรรมสนุกแล้วสเปนไม่แพงเพราะยุโรปด้วยกันเองมันไม่แพงอ่ะเดินทางอังกฤษประเทศเดียวไปสเปนปีละ15ล้านคนครั้ง
1: โอ้เยอะจัง
0: เยอะมากเลยแล้วก็เริ่มไปซื้อบ้านอยู่ในสเปนมาจอร์กาอะไรพวกเนี้ยครับก็จะไปกันอยู่กันเป็นแบบแทบจะเป็นหมู่บ้านอังกฤษอ่
1: ะ
0: แล้วก็มากกว่านั้นคือเขาเองก็รู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่เซฟมันมีเรื่องของเซฟตี
1: ้
0: ครับฉะนั้นรวมๆกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นเยอะเกินก็เกิดโอเวอร์ทัวริซึมโอเวอร์ทัวริซึมรู้ตัวอีกทีบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ต้องดูที่มาดริดดูที่บาร์เซโลนาเนี่ยชัดเจนคือเห็นนักท่องเที่ยวมาปั๊บเอาปืนฉีดน้ำยิงใส่เลย
1: อ๋อฮะเขาไม่สงกรานต์เหรอฮะ
0: เขาไม่ได้รักกันคือฉีดคือไปไกลๆไม่ชอบ
1: อ๋อที่ฉีดนี่ไม่ใช่เอ้ยร้อนใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แต่หมายถึงว่าแบบออกไปเนี่ยเหรอ
0: ออกไปแล้วก็ไม่พอใจนักท่องเที่ยวเขียนและบางร้านเขียนด้านหน้าว่าไม่รับนักท่องเที่ยว
1: ตายแล้ว
0: รำคาญ1ทำให้ของแพงขึ้น2มาแย่งกินแย่งใช้3เสียงดัง4มารยาทก็ไม่เหมือนคนสเปนคือมันโอ้ผมเคยไปอยู่ที่หนึ่งคือไปเดินอยู่อัมสเตอร์ดัม
1: ครับ
0: คือเดินกะเหรี่ยงน่ะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นตรงไหนเราก็ไม่รู้ที่เดินอยู่ว่ามันโล่งๆเนี่ยมันคือเลนจักรยาน
1: อ๋อคนก็เลยไม่ค่อยเดินชนเหรออาจารย์
0: ชนเลย
1: ชนอาจารย์เนี่ยนะ
0: ชนเลยผมโชคดีมันเฉี่ยวนิดเดียวผมเดินแบบเดินที่ขอบเชี่ยวแบบเขาไม่หยุดเลยนะเขาตั้งใจแบบเฉี่ยวเลยอ่ะ
1: เพราะนี่คือเลนที่ถูกต้อง
0: ของฉันแล้วไอ้พวกนักท่องเที่ยวพวกนี้เดินเต็มเมืองคิดดูอัมสเตอร์ดัมมันเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวจริงจังเช่นกันคือตอนที่30กว่าล้านคนครั้งเนี่ยมันเริ่มไม่เฮลตี้คือคนไทยที่เคยน่ารักอ่ะเริ่มรำคาญแล้วด่านักท่องเที่ยวแล้วด้วย
1: ถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางชาติแล้วก็มีกระทู้มีอะไรที่พูดถึงเวลาไปสยามพารากอนเวลาไปเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแทบไม่มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร
0: ใช่หรือเข้าไปในร้านค้าร้านซื้อของสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับร้านของที่ระลึกคือพอต่อแถวแล้วโดนแซงแถวโอ้โหต่อยกันเป็นเรื่องเป็นราวในสมัยนั้นข่าวเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มานั่งขันน็อตกันเรื่องว่าเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีบอกไม่เป็นไม่อยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราไม่ได้อยากรับฉันไม่ได้อยู่ธุรกิจท่องเที่ยวด้วยฉันอยู่ธุรกิจผลิตก็เริ่มแบบตีกันทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะเราขายได้เราขายดีแต่เราขายไม่นานนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำ3อย่างให้ได้คือเราควรจะขายได
1: ้
0: 2เราควรจะขายดี3เราควรจะขายนานททก็เลยบอกว่าต้องจัดงานอย่างเงี้ยมาเริ่มบอกคนทั่วไปแล้วว่าต้องขายได้ขายดีขายนาน
1: เห็นว่าเพิ่งมีงานล่าสุดของททที่อาจารย์บอก
0: ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย School of Hospitality ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศูนย์บริการราชการจุฬาเนี่ยครับก็ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคือไม่ได้ให้คนทั่วไปให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำสองอย่างคือทำออฟไลน์กับทำออนไลน
1: ์
0: ครับออฟไลน์4ภูมิภาคแล้วก็ทำออนไลน์เป็นคลาสออนไลน์ให้คนเข้าเรียนได้เป็นพันคนเลยเรียนฟรีเราก็เรียกกันว่าการทำงานนี้เพื่อที่จะทำใหผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยขายได้ขายดีแล้วก็ขายนานครับ
1: อืมครับทีนี้คนก็คงจะถามก่อนเอ๊ะขายได้ขายดีแล้วขายนานมันขายยังไงอาจารย์เพราะที่ผ่านมาเราก็จะนึกถึงภาพเอาเราก็เห็นมีร้านป้ายภาษาจีนก็แล้วของนมเม็ดยาหม่องไทยนวดไทยใส่ชุดไทยแต่กลางค่ำกลางคืนก็แล้ว

0: ราจะขายได้ขายดีอะไรได้อีกอาจารย
1: ์คือเราก็บอกว่าแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเยอะคุณเล็ก
0: ค
1: ือเลนส์ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเริ่มเบลออย่างเช่นประเด็นเรื่องของAI
0: โอ้ฮะ
1: ประเด็น AI เนี่ยคือเราก็บอกว่า AI จะต้องมาช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวการเขียนเมสเซจการทำนู่นนั่นนี่แต่ว่าเพิ่งไปที่อังกฤษมาเขาบอกว่ายุคถัดไปตอนนี้มันเป็น Agentic AI ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆคนมันจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะ Cambridge บอกจะเข้าสู่ยุค Robotic AI คือ AI เป็นสมองโรบอทมันเป็นแขนขาหน้าตาแต่มันไม่ใช่โรบอทแบบเป็นเหล็กๆๆน
0: ะ
1: มันจะเป็นโรบอทที่หน้าตาเหมือนมนุษย์มากขึ้นมากจนสุดท้ายมันเหมือนมนุษย์น่ะ
0: เออเราได้ยินคําว่า humanoid บ่อยขึ้น
1: ครับ
0: ก็คือสิ่งเหล่านี้แหละ
1: คืออ้าปากปั๊มน้ำลายไหลได้อ่ะ
0: โอ๊ยเหรอฮะตายแล้ว
1: กระพริบตาตามจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็เสียงออกมาจากปาก
0: ฮะ
1: แล้วที่เสียงออกมาจากปากเพราะระบบข้างในมันคล้ายคนสมองก็กำกับให้พูดออกมา
0: ฮะ
1: ครับอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงหายใจด้วย
0: หูตายแล้วอาจารย
1: ์เออเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้ามันมีรูปแบบนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคเรารู้แล้วจากการพัฒนาขึ้นของ AI ว่ามันเร็วคำถามคือถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆอ่ะจะเอามาใช้อะไรในการท่องเที่ยว
0: ถ้าให้ผมจินตนาการเองเล่นๆใช้ได้เยอะเลยอาจารย์ตั้งแต่พนักงานต้อนรับพนักงานทำนั่นทำนี่แล้วก็อะไรที่ต้องต้อนรับลูกค้า
1: แล้วถ้าเขาเดินเข้ามาทำเล็บอ่ะ
0: ฮะเออนั่นสิอาจารย์
1: เขาจ่ายตังค์ได้ด้วยนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเขาไปโดนอะไรเกี่ยวมาแล้วเล็บเขาหักอ่ะเขาก็เลยเข้ามาทำเล็บ
0: หมายถึงหุ่นเข้ามาทำเล็บ
1: หุ่น
0: คนให้บริการ AI เนี่ยเหรออาจารย
1: ์เนี่ยเขาอาจารย์ที่เคมบริดจ์อ่ะกระทุ้งวิธีคิดของเราแบบนี
0: ้ฮะ
1: ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนคนขึ้นทุกทีอ่ะคุณยอมเป็นแฟนกับ AI มั้ย
0: ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีมันก็ต้องดีกว่าไม่มีอะไรเลย
1: แต่ว่าเด็กๆที่ไปเรียนปอโทเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นอาจารย์เขาก็บอกว่าคุณขอให้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่เป็นแฟนกับ AI คำถามคือแต่ถ้าเพื่อนคุณซึ่งคุณคุมไม่ได้เป็นแฟนกับ AI แล้วเขาพามากินข้าวเย็นด้วยดูแล AI ยังไง
0: จะชวนเขาคุยยังไงดี
1: ถามเด็กหนุ่มผู้ชายว่าเนี่ยถ้าเป็นแฟนของเพื่อนคนอื่นพอเป็นแฟนก็จะลากเก้าอี้ให้เขานั่งคำถามคือเขาคบกับ AI อยู่ต้องลากเก้าอี้ให้ AI นั่งไหม
0: เขาต้องการมารยาทแบบเหมือนมนุษย์ไหมนะ
1: เพราะยังไงนะ
0: ฮะ
1: แล้วต่อไปก็ต้องมานั่งถามกันทุกวันนี้เห็นรูปก็ไม่รู้ว่าเป็นรูป AI หรือเป็นรูปจริงต่อไปอ่ะต้องถามไหมว่าคนที่นั่งข้างๆเราอ่ะจริงหรือ AI
0: อาจารย์ขออนุญาตแชร์เรื่องนึงอย่าว่าแต่อะไรเลยอาจารย์คลิปผมอ่านข่าวเนี่ยในสตูที่ทำงานเนี่ยผมตั้งใจนั่งให้มันนิ่งนิดหน่อยแล้วก็อ่านนะมีคนคอมเมนต์ว่านึกว่า AI อ่านแล้วผมก็เดี๋ยวแค่เราพยายามใช้บุคลิกเราดีด้วยการไหลเราไม่กัดขยับเลยแล้วเราก็พูดตามบล็อกของเราอย่างที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นอ่ะนี่คนหรือ AI อ่านข่าวแล้วก็เฮ้ยอยู่นี้เราคนมันแยกไม่ออกขนาดนี้เลย
1: แล้วไม่รู้ว่าชมหรือด่าด้วยนะ
0: เราคิดว่าชมไว้ก่อน คือถ้าเป็น AI มันต้องทำเบ้าให้ดีกว่านี้นิดนึง
1: ยกตัวอย่างแค่นี้เรื่อง AI อย่างเดียวคำถามคือเราเข้าใจเลนส์ที่มันเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังคำตอบคือยังดังนั้นททก็เลยบอกว่าต้องเข้าใจ2อย่างคือเข้าใจว่าอะไรกับเข้าใจว่าอย่างไรคือเกิดอะไรขึ้นแล้วทำอย่างไรดีครับเราก็เลยคุยกันเนี่ยไปเชียงใหม่มาแล้วรอบนึงครับโดยได้ฝ่ายสินค้าท่องเที่ยวซึ่งเป็นฝ่ายสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีท่านผอ.เอิบลาบซึ่งเป็นพี่ศิษย์เก่าคณะนิติจุฬานี่เองล่ะครับร่วมมือกับท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่านัทกุศสูตรซึ่งท่านดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วท่านก็บอกว่าจำเป็นนะต้องทำให้คนที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรู้เรื่องนี้ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ยั่งยืนเด
0: ี๋
1: ยวจะขายไม่ได้ขายไม่ดีแล้วขายไม่นานแต่ว่า AI เป็นแค่1เลนส์เท่านั้นเราคุยกัน4เลนส์คุณเล็ก
0: ค่ะเลนส์แรกจาก1ใน4แล้วเลนส์อื่นๆนี่แค่เลนส์แรกก็ยังรู้สึกว่ามองไม่ง่ายแล้วนะจินตนาการตามยังไม่ง่าย
1: ใช่คือไอ้ที่ใช้ AI เป็นแค่เครื่องมือในการทำงานเนี่ยคำถามสำคัญมากถ้า AI กลายเป็นลูกค้าบริการยังไงนะ
0: ต้องบริการหรือเปล่า
1: แล้วนับคนครั้งเนี่ยต่อไปเรานับคนครั้งได้ไหม
0: เออนั่นสิ
1: เพราะเขาไม่ใช่คนไง
0: แต่เขามากับอีกคนนึง
1: ใช่แล้วเขามาทำเล็บคนเดียวเลยก็มีนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็เขาจะเข้ามาทำเล็บน่ะเขารู้สึกว่าผมไปเห็นตอนนี้ผมที่เขาเป็นทรงผมเขาอยู่นะมันไม่เก๋แล้วคือเขาอยากจะตัดผมเป็นทรงอื่นเขาเดินมาให้เราตัดผม
0: โดยที่เขาคิดแล้วเขาทำของเขาเอง
1: ใช่แล้วเขาก็บอกว่ารับบริการตัดผมเขาจะนั่งให้เราตัดผมให
0: ้เอออันนี้นับไหมนับเป็นลูกค้า
1: จากผมยาวประ

0: ป่าเขาบอกว่าเขาอยากได้ผมบ๊อบเทสวยๆแล้วเดี๋ยวเขาจ่ายตังค์ให้รับลูกค้าเป็น AI เปล่า
1: เอาเงินนะเอาแน
0: ่แล้วถ้า AI โกงอ่ะเอาใครติดคุก
1: จับ AI ติดคุก
0: ปรับใครแบบคนที่เป็นเจ้าของ AI หรือปรับ AI หรือยังไงนะแล้วเขาตัดสินใจเองคือคุณเล็กเรื่องอย่างนี้ต้องคุยเพราะมันไม่ได้ไกลตัวนี่ผมคุยเนี่ยถ้าคุยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่คือผมประหลาดน
1: ะ
0: เหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้เรามากระทุ้งกันด้วยเรื่องแบบนี้ในแวดวงต่างๆรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะใช้คนเยอะนี
1: ่
0: ครับ
1: ฝั่งที่เป็น AI ก็ส่วนหนึ่งแล้วคนมีเลนอะไรอีก
0: คนจะมีเลนในเรื่องของgeopolitics หรือประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดขึ้นนะครับมีการแจกแจงเอาไว้ว่าตอนนี้มันมีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มคุณเล็ก
1: ครับ
0: กลุ่มที่1คืออเมริกาสมัยก่อนอยู่กับยุโรปตอนนี้เนี่ยทรัมป์ด่าเนโต้บ่อยมากสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกากับยุโรปเนี่ยอยู่คนละกลุ่มชัดเจนแคนาดากับออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นยุโรปด้วยนะคือไม่ได้อยู่ถึงอยู่ไกลแต่ถือว่าเป็นพวกเดียวกันเพราะแคนาดาก็ไม่ได้ชอบอเมริกาออสเตรเลียเองก็ไม่ได้ชอบอเมริกาผมไปออสเตรเลียเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนจริงสัก2เดือนก่อนไปสั่งว่าอเมริกาโน่ Can I have one iced americano please คำตอบของทุกร้านตอบเหมือนกันหมดเลยตอบว่า this is australia it's long black ที่แคนาดาก็ต้องเปลี่ยนเป็นแคนาเดียโน่พวกนี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวนะกลุ่ม2เป็นกลุ่มนี้กลุ่ม3คือกลุ่มรัสเซียกับแก๊งก็คือเบลารุสและอื่นๆกลุ่ม4คือจีน and the gang the gang คือฝั่งของแอฟริกาแล้วก็กลุ่มที่5คือกลุ่มอาหรับเวิลด์ไม่ชอบกัน5กลุ่มนี้อาจารย์ปิติศรีแสงนามที่คณะเศรษฐศาสตร์บอกว่ามันคือสงครามเย็นครั้งที่2แล้วมี5กลุ่ม6กลุ่มนี้ตีกันอยู่เกี่ยวอะไรกับนักท่องเที่ยวคุณเล็กรู้ป่าวว่าผมไปเจอผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินออกจากร้านเลยเพราะเห็นภาษารัสเซียลูกค้าเขา
1: อ๋อใช่อาจารย์พูดแล้วผมขนลุกไม่ใช่แอร์นาวนะคือบางทีเนี่ยมันมีธงชาติของบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางเรื่องอยู่ก็ถูกบอยคอตแล้วก็ถูกว่าถูกด่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหารจริง
0: ๆใช่แล้วก็อยู่ในหน้าร้านโรงแรมหน้าร้านขายของที่ระลึกแล้วบางทีเนี่ยในทางกลับกันเราเองเนี่ยลูกค้ารัสเซียของเราก็เยอะนักท่องเที่ยวรัสเซียของเราก็เยอะนักท่องเที่ยวยุโรปของเราก็เยอะตัวอักษรรัสเซียยุโรปบางกลุ่มเขาไม่ยอมเลยนะโดยเฉพาะยุโรปเหนือครับแล้วเราเนี่ยบางกลุ่มบางโรงแรมเนี่ยลูกค้าสแกนดิเนเวียโอ้เรื่องที่ต้องระมัดระวังมากคือเราไม่ได้ถือข้างใครแต่ปัญหาคือเขาไม่ชอบกันฉันทำยังไง
1: อาจารย์อย่าว่าแต่ภาษารัสเซียแถวบ้านผมหรือในกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปเนี่ยบางจุดที่มีภาษาของประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งที่อาจจะมีความขัดแย้งบริเวณชายแดนกับเราเนี่ยบางคนก็เอามาเป็นดราม่าต้องไปลอกสติ๊กเกอร์ออก
0: อุ้ยตรงยิ่งตรงบริเวณยิ่งคุณเล็กบ้านอยู่ไหนเราก็รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่บริเวณบอร์เดอร์ก็คือตรงขอบชายแดนนี้โรงพยาบาลยังต้องทำเลยอ่ะโรงพยาบาลยังต้องทำเลยขนาดโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นธุรกิจด้วยซ้ำเป็นโรงพยาบาลเป็นที่ที่ดูแลสุขภาพแต่มากกว่านั้นนะคุณเล็กผมไปเจอว่าคือพอเขากินข้าวเช้าแล้วโต๊ะข้างๆเป็นประเทศที่เขาไม่ชอบอ่ะ
1: ครับ
0: เขาลุกออกเลยแล้วก็มาให้มันลบดาวเรา
1: อ๋อเหรอฮะใจร้ายจัง
0: อืม
1: ฮะ
0: คือที่นี่แล้วก็เขียนเลยนะว่าที่นี่ไม่น่าไปบรรยากาศไม่ดีบรรยากาศไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เกี่ยวกับลูกค้าคนอื่นซึ่งอยู่ใน property เดียวกับเราที่เรารับเข้ามาในโรงแรมอืมอย่างเงี้ยโดนกันเยอะมากเลยช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์มากเลยว่าใครไม่ชอบใครต้องระมัดระวังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปเดนมาร์กเนี่ยคุณเล็กที่โคเปนเฮเกนเนี่ยเขาจะขึ้นธงเดนมาร์กสถานที่ราชการนะขึ้นธงเดนมาร์กขึ้นคู่กับธงยูเครน
1: ค
0: ุณเล็กเคยเห็นประเทศไทยหรือสถานที่ราชการไทยขึ้นธงต่างชาติไหม
1: ไม่เคย
0: เขาเป็นมากแล้วเขาเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มที่มีความชัดเจนมากในทางกลับกันลูกค้าบางที่ของเมืองไทยเป็นรัสเซียท่านขึ้นธงยูเครนเป็นเรื่องเช่นกันธงดาวเดวิดของอิสราเอลกับธงอิหร่านโอ้โหเรื่องนี้แบบเกิดขึ้นที่สิงคโปร์สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค
0: ุณเล็กได้ทราบข่าวไหมว่ามีนักร้องกลุ่มหนึ่งไปขึ้นธงอิหร่านไม่ใช่สิเป็นขึ้นธงปาเลสไตน
1: ์
0: อยู่บนเวทีโดนจับ โดยรัฐบาลสิงคโปร์แล้วไล่ออกไปเลยแคนเซิลวีซ่าและทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเข้าข้างอิสราเอลแต่เขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้มายุ่งกับประเทศเขา
1: แต่ภาพมันก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วแหละ
0: เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์ควรจะเป็นที่สร้างความสุขไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองไม่ได้ตอนนี้ geopolitics สำคัญมากนี่เรื่องสองใครจะไปเชื่อว่าเรื่องกว้างๆอย่างเงี้ยจะมายุ่งกับการทำธุรกิจท่องเที่ยวที่มันเป็นภาพแคบของเรา
1: อันนี้ละเอียดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าเอามามองเป็นขั้นตอนในการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องรู้ว่าลูกค้าหลักคือใครพื้นที่นั้นคือใครต้อนรับใครอยู่
0: บางที่ทำดีมากโรงพยาบาลที่ผมรู้จักที่หนึ่งเขาจับทั้งฝั่งของสแกนดิเนเวียนกับฝั่งของรัสเซียน
1: อ๋อฮะ
0: เขาแยกตึก
1: อ๋อฮะ
0: ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยให้เข้าคนละทาง
1: ก็เข้าใจทำเข้าใจ
0: ก็แยกตึกไว้มันมีพื้นที่หลายตึกแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าด้านนี้เป็นฝั่งนี้ด้านนี้เป็นฝั่งนั้นแล้วก็แยกตึกไปแล้วก็ไม่ต้องเจอกันแล้วดูแลดีทั้งคู่พอก็ไม่ได้เทคฝั่งไหนไงก็ทำได้
1: นี่แก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เผื่อผู้ประกอบการเอาไปใช้นี่เป็นเลนที่สอง
0: เลนที่
1: เรื่องภูมิรัฐศาสตร
0: ์ครับเลนที่สามที่เราคุยกันคือเลนเรื่องของความยั่งยืน
1: คร
0: ับความยั่งยืนใหม่ความยั่งยืนใหม่แปลว่าเป็นความยั่งยืนที่ต้องวัดได
1: ้อ๋อหรอยั่งยืนเดิมยังวัดไม่ได้เหรอ
0: คือเราอยากรู้ว่าที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนี่ยดียังไง
1: ครับ
0: คิดเป็นต้นไม้กี่ต้นนะคาร์บอนคิดเป็นเท่าไหร่ครับแล้วที่บอกว่าทำดีต่อสังคมเนี่ยคือสังคมดีขึ้นคิดเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะทำไมต้องทำแบบนี้เพราะมาตรฐานฝั่งยุโรปสั่งให้วัดครับแล้วเวลาเขาจะทำสัญญากับเอเจนซี่ที่ทำเป็นเอเจนซี่ทราเวลเอเจนซี่ฝั่งยุโรปจำนวนมากเนี่ยเขาจะถามมาเลยว่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเครดิตเท่าไหร่และขอหลักฐาน
1: วัดยังไงรับรองโดยใครเอามาดู
0: ใช่ถ้าตอบไปแค่ว่าไม่มีไม่เป็นไรแต่ไม่ส่งลูกค้ามาถามโรงแรมอื่น
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว
0: เกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ SME ไทยอ่ะเดือดร้อนใจมากคือจากเดิมเนี่ยทำแล้วมันเก๋ไม่ทำก็ได้เพราะมันก็ไม่เป็นไรจะไปหาทางเก๋ทางอื่นตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเก๋มันเป็นเรื่องกัน
1: ครับ
0: กันคือมีไหมไม่มีโอเคไปหาเจ้าอื่น
1: แล้วยุโรปก็ต้องไปดิ้นรนหาทำสิอาจารย
0: ์ใช่การคุณปีที่แล้วกับปีนี้ในเรื่องของการทำ transportation การขนส่งของลูกค้าในโรงแรมคุณลดคาร์บอนไปเท่าไหร
1: ่
0: ปีมูลมั่วไม่ได้นะขอหลักฐานปีที่แล้วกับปีนี้ประกอบ
1: จะมาตอบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้
0: หน่วยไหนวัดวัดยังไงหลักการวัดเป็นยังไงต้องอธิบายหมดไม่งั้นเนี่ย travel agent ไม่ยอมขึ้นโรงแรมเราในแพลตฟอร์มเขา
1: คือเราเห็นคนที่ทำก่อนก็คือฝั่งของสายการบินเนี่ยอันนี้เห็นชัดขึ้นแต่ถ้าฝั่งโรงแรมนี่ก็วัดไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย
0: ์หนักกว่าโรงแรมคือแหล่งท่องเที่ยวไม่เคยโดน
1: เอาน้ำตกจะไปวัดคาร์บอนยังไงอาจารย
0: ์หรือบางทีเปิดอะไรขึ้นมาคาเฟ่เปิดพิพิธภัณฑ์เล็กๆของตัวเองเขาถามเรื่องพวกนี้เนี่ยงงตอบยังไงแล้วมันทำให้ลูกค้าหายหมดเลยเพราะว่ามันไม่ปรากฏที่มุมไหนในเรื่องของการสื่อสารเลยในฝั่งตลาดของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับประเด็นพวกนี้มันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยบอกว่ามันมีวิธีการวัดอยู่ในระดับโลก
1: ครับ
0: แต่มันแพงเสียเงินเป็นแสนเลย
1: โอ
0: ้ครับเรียกว่า GSTC คล้ายๆกับ ISO อ่ะคืออยากจะมาทำงานกับฉันเธอต้องมี ISO ISO 9001 14,001 อะไรก็ว่ากันไปคือเขาจะแจ้งมาเราก็ไปแห่สมัครทำ ISO แล้วก็ต้องเสียทรัพยากรแล้วก็ได้ ISO มาก็เป็นใบเบิกทางให้เราทำธุรกิจต่อครับอันเนี้ยถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยเขาถามว่ามี GSTC ไห
1: ม
0: ครับซึ่งบางทีผู้ประกอบการไทยอ่ะจ่ายไม่ไหวทางททท.ก็เลยว่าฉันได้ทำขึ้นมาชื่อสตาร
1: ์ครับ
0: STAR ถ้าลองไปพิมพ์ได้ STAR แล้วก็ททสตาร์มันจะมีคำถามให้ท่านจะเขาบอกเขาจะถามท่านก่อนว่าท่านเป็นอะไรเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นบริษัทนำเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วท่านต้องตอบคำถามเหล่านี
1: ้
0: แล้วเขาจะบอกว่าท่านมีรอยรั่วอยู่ตรงไหนและให้ได้ด้วยว่า3ดาว4ดาวหรือ5ดาวแล้วอันเนี้ยไปใช้กับคนที่ถามมา
1: อ๋ออาจจะยังไม่ได้คำตอบในลักษณะเดียวกันกับที่เขาอยากได้ว่าลดคาร์บอนเท่าไหร่หน่วยวัดยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยได้รับการรับรองการประเมินจากองค์กรที่น่าเชื่อถืออย่างการท่องเที่ยว
0: ครับก็ต้องใช้องค์กรการท่องเที่ยวของไทยมาช่วยประเมินเบื้องต้นซึ่งหลายที่รับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์มันฟรีก็เลยบอกว่าอย่างที่สามที่สำคัญมากเลยคือการความยั่งยืนที่จับต้องได้หรือความยั่งยืนใหม่

0: ออนี่คือกฎการท่องเที่ยวใหม
1: ่ผู้ประกอบการก็อย่าลืมไปเซิร์ชสตาร์แล้วก็เว้นวรรคทอทอ
0: ใช่แล้วก็สุดท้ายคือเลนส์ของลูกค้ารุ่นใหม่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช่นเขาไม่ได้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวถูกไหมครับแล้วก็

0: เที่ยวชวนกินอาหาร
1: ใช่
0: ชวนนอนโรงแรมเก๋ๆตอนนี้มันก็จะมีสื่อใหม่กับน้องๆยุคใหม่ที่เราจำเป็นต้องใส่ใจว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกันหรือโรบ็อกซ์การท่องเที่ยวเม็กซิโกใช้โรบ็อกซ์ดึงนักท่องเที่ยวอเมริกันนักท่องเที่ยวอเมริกันรุ่นใหญ่ก็ไม่ชอบเม็กซิโกขนาดนั้นแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องก็เลยใช้โรบ็อกซ์ดึงเด็กรุ่นใหม่ไปเที่ยวเม็กซิโก
1: ก็ไปกัน
0: ไปกันเพราะว่าแบบอุ๊ยไปเที่ยวเม็กซิโกในภาพลักษณ์ของคนผู้ใหญ่ในอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยคือโหมันอันตรายมันมีแก๊งมันมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่บอกไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่ได้ดูหนังในรูปแบบนั้นที่เป็นหนังฮอลลีวูดในสมัยก่อนพอเขาชวนไปก็เลยไปกันผ่านโรบ็อกซ
1: ์โอ้อันนี้สำคัญมากก็คือแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปการรับสารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็น4เลนที่เอามาให้ดูแล้วก็มองรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาหมดเลยนะแต่ละเลน
0: ครับแล้วก็4เลนเนี้ยมันได้แค่อะไรถูกป่ะคือคำว่าอะไรคือ AI ใหม่สงครามกับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆครับแล้วเราก็ได้เห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องของความยั่งยืนใหม่แล้วก็มีเจนใหม่ๆ4ใหม่เนี่ยแต่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าแล้วทำไงดีคลิปหน้าเรามาคุยกัน
1: ค่ะวันนี้สกิดกันให้เห็นทั้งปัญหาทั้งโอกาสก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูว่าทำอย่างไรกับภาคการท่องเที่ยวของเรานะครับนี่คือรายการ Biz Genius ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามครับอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์

0: พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
1: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
2: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
1: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
2: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
6: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
5: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
7: ฟังนะฟังนะ
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
8: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
5: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะแล้วพอนึกสนุกขึ้นมาเล่นกีตาร์ไม่เป็นก็เคาะกระดิ่งเอาก็แล้วกัน
1: เด็กๆก็ปรบมือก็ได้
0: เนาะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะรายการเด็กๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยขวบหนึ่งก็ฟังได้แล้วค
1: ่
0: ะนะคะหรือเล็กๆก็ให้เขาฟังมันมีเสียงเพลงสนุกๆมีนิทานสนุกๆให้นะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ5วันเด็กๆวันที่เด็กๆไปโรงเรียนนั่นแหละนะคะแต่ตอนเย็นๆเรามาฟังรายการกันนะคะ
1: แล
0: ้ว 5-6 โมงเย็นค่ะเราเจอกันนะคะแล้วเราก็จะได้ผ่อนคลายกับเรื่องราว4ช่วงเด็กๆได้ฟังกันค่ะ
1: ใช่แล้วมีดังนี้นะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามสนุกๆที่เด็ก

0: ะได้คิดได้ตัดสินใจเนาะนะครับลองดูกันว่าเด็กๆเจอเหตุการณ์แบบนี้พบเรื่องราวแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงตามความคิดของเด็กๆเลยนะเป็นความคิดของเราเองเลยตอบด้วยความมั่นใจเลยจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานสนุกสนุกของเราแล้วพอถึงวันจันทร์เด็กๆก็จะหลายคนที่ฟังประจำก็จะรอว่าเอ๊ะนิทานวันนี้ใครจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรพวกนิทานในรายการเรานี้โอ้โหหลากหลายมากเลยเนาะบางทีก็เป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆมากมายพาเด็กๆไปผจญภัยนะครับแล้วเราก็จะมีตัวละครที่ผัดเปลี่ยนกันมาเจอกับเด็กๆเยอะเลยเนาะนะครับอย่างเช่นโอ้โหแม่มดหมวกแดงนี่หายไปนานเดี๋ยวคงไม่นานคงจะกลับมาเจอเด็กๆเนาะคุณโด่งนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหนูดีกับพี่กลางแต่ว่าวันนี้คนนี้กลับมาแล้วครับขวัญใจเด็กๆครับลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนกลับมาแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องของลุงโตกันเนาะว่าเป็นยังไงกันนะโอ้รับรองวันนี้จะบอกให้ฟังนะเด็กๆทั้งสัปดาห์เนี่ยลุงโตเขามีความลับมาบอกเด็กๆทั้งนั้นเลยทั้ง5ตอนเลยเออแล้วลุงโตไปเจอเรื่องอะไรแปลกๆที่เป็นความลับล่ะเดี๋ยวมาบอกเด็กๆอดใจรอนะเดี๋ยวฟังนิทานชุดเรื่องของลุงโตกันนะครับจากนั้นก็อันนี้ไม่เป็นความลับเนาะเพลงสำหรับเด็กว่าเด็กๆขอได้แนะนำได้ไม่เป็นความลับแต่เป็นเรื่องสนุกแล้วก็มีความสุขนะถ้าเด็กๆจะได้ฟังบทเพลงสำหรับเด็กๆด้วยกันเนาะนะครับแล้วผู้ใหญ่ฟังได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เคยชอบบทเพลงสำหรับเด็กได้ฟังตั้งแต่เล็กๆคุณครูสอนให้ร้องนะครับฟังในวิทยุบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับหรือบางคนก็มีเพลงแล้วแบบไปแสดงกิจกรรมไปเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะจำได้เนาะนะครับเด็กก็จะชอบใจนะครับซึ่งเราไม่ลืมฉะนั้นเราเตรียมเพลงสำหรับเด็กมาให้เด็กๆฟังเยอะแยะเลยแล้ววันนี้ก็ใครที่ขอเพลงไว้ตั้งแต่วันศุกร์ก็รอฟังกันได้เลยนะเพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนี่ผ่านไปแล้ว3ช่วงที่เราเตรียมไว้นะครับเด็กๆมีอะไรนะอ๋อมีคำถามมีนิทานมีเพลงแล้วก็ช่วงที่4ช่วงนี้เด็กๆเตรียมอะไรไว้ให้เราฟังบ้างเพราะเป็นช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับช่วงนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังกลับบ้านเนาะฟ้าครึ้มๆหรือว่าฝนตกแล้วเป็นยังไงบ้างเจอยังไงก็ช่วงฤดูฝนก็ต้องเจอฝนนั่นนะครับเด็กๆเนาะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ากิจกรรมอื่นล่ะวันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเลยเจออะไรบ้างสนุกไหมนะครับรถติดหรือเปล่าเล่นอะไรกับเพื่อนบ้างเรียนวิชาอะไรกันบ้างนะครับเรื่องของเด็กๆเนี่ยส่งข่าวเล่ามาได้เลยนะครับเรารอฟังกันอยู่นะแล้วบางทีเด็กๆก็ฟังเรื่องของเพื่อนๆด้วยกันก็โอ้ยสนุกจังเลยเหมือนเล่าเลยโอ้ยเจอเรื่องนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับระหว่างนี้เลยก็ได้เดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้หมดเลยนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
2: ค่ะและฝันส่งข่าวแล้วก็แล้วกันอย่าเพิ่งแนะนำตัว ก็คือมาสักครู่นี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะคะพรำๆไม่แรงมากนะคะก็ไม่เบามากก็ต้องเดินถือร่มแล้วนะคะถือร่มมาก็แจ้งให้ทราบเล็กๆน้อยๆ นะคะ
0: ค
2: เดี๋ยวเด็กๆจะเหงา ไม่มีใครแจ้งข่าวส่งข่าวเลยเลยค่ะแล้วเราก็จะแนะนำตัวเองนะคะป้าพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีเพื่อนๆเราผู้ช่วยของเราที่มีฉายาอีกตั้งหลายคนคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้ให้เราไปดูรายการย้อนหลังฟังรายการย้อนหลังกันให้สนุกไปเลยใครที่เพิ่งมาฟังก็ฟังย้อนหลังได้นะดูได้ก็มีเพลงที่เปิดไปแล้วเยอะแยะมีนิทานที่เล่าไปแล้วนะครับแล้วบางคนอาจจะเห็นอุ๊ยมีการ์ตูนประกอบนิทานด้วยนี่นะใครเป็นคนวาดนะเนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกครับลุงโตคนโตชอบวาดการ์ตูนนั่นแหละครับครับเด็กๆนี่แหละครับผู้ช่วยของเรายังไม่หมดนะมีผู้ควบคุมเสียงของเราด้วยวันนี้ก็คือพี่วันฉายาพี่วันโดบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ค่ะถ้ามีกระดิ่งเสียงยังใสเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับคุณกบเอาหน่อยวันนี้ฝนตก
2: ก็นั่งยิ้มแล้วก็อยากร้องอบ
0: ผมหมูครับนี่แล้วผมก็ไก่คอยาวนี่แหละครับ
2: ต้องข่าวเราพระพันธ์ส่งข่าวต่อย

0: นี่ได้ไหมดีค่ะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับมันส่งเตาส่งข่าวต่ออีกนิดนึงที่บอกว่าได้เมื่อสักครู่นี่เองนะคะก่อนที่จะมาเข้ามาทำรายการเนี่ยฝนตกพรำๆน้อยๆเพราะว่าวันนี้พ่อพันธุ์เข้ามาที่จุฬาเนี่ยเร็วหน่
1: อ
0: ยเพื่อจะบันทึกเทปบันทึกเทปวันพุธซึ่งเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะแล้วพอมีเวลาปุ๊บก็หันก็ไปกินส้มตำเด็กๆคะจะบอกตรงนี้แหละ ให้แบบอยากกินกันเองแล้วตอนนี้มัน5โมงแล้วนะคะ มีส้มตำค่ะ แล้วก็มีหมูปิ้งค่ะ แล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกมะขามค่ะ โอ้แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยลืมไปนะคะ
1: จะไม่รู้จักกับเส้นน้ำพริกมะขาม
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโตขึ้นก็รู้จักพูดถึงมะขามคือมันเปรี้ยวใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่คนที่อายุเยอะๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังคำว่าน้ำพริกมะขามก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมคะอร่อยมากนะคะจะบอกเด็กๆส่วนเด็กๆมีเรื่องอะไรจะส่งข่าวแล้วเรื่องก็เชิญนะคะ
1: ครับ
0: มีพี่หมีค่ะพี่หมีสวัสดีมาแล้วนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวรายงานตัวนะคะ
1: ครับแต่เด็กเด็กบางคนก็ชอบกินส้มตำนะป้าพัน
0: มันอร่อยอ่ะ
1: แต่เขาบอกต้องไม่เผ็ด
0: ป้าพันก็ผิดไม่เผ็ดค่ะพริกเม็ดเดียวนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะก็จะมีบอกกันประจำ
1: ไม่เหมือนหนูน้อยแถวบ้านพี่แมวเลยเขาชอบกินแบบนี้แหละแต่ที่เขาชอบกินส้มตำเพราะอะไรรู้ป่ะป้าพันเขาชอบกินถั่วฝักยาวเขาเอามากินเลยกินกลุ้มๆเลยกับแตงกวา
0: เด็กๆกินถั่วฝักยาวเยอะก็ไม่ดีนะเพราะมันดิบไง
1: ใช่ใช่แต่เขาก็กินไม่เยอะหรอกครับเขาชอบ
0: ก็จริงๆส้มตำเนี่ยรสชาติถ้ามันไม่จัดจ้านไม่รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเยอะก็จะดีกินบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะคะ
1: ใช่แต่ว่ายังไงก็ถ้ากินมันจะได้ผักไปด้วยไงป้าพัน
0: แต่มันได้ที่มะละกอดิบเนี่ย
1: มะละกอนี่แหละนี่แหละกับมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ใช่เลย
0: โหจบเรื่องส้มตำแล้วค่ะใครอยากกินก็เชิญ
1: เด็กบอกหิวแล้วกำลังกลับบ้าน
0: ยิ้มแย้มแก้วใสเด็กๆค่ะ4ช่วงรออยู่เด็กๆอยู่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยนะว่าพันจะถามเด็กๆเด็กๆค่อยๆคิดแล้วก็ตอบมาในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: เด็กค่ะถ้าอยู่ที่บ้านนะคะแล้วมีมดกัดมดตั้งหลายตัวเนี่ยกัดอู้ว้ายเจ็บมากเลย
1: เจ็บนะเจ็บนะ
0: โอ้คันด้วย
1: โอ้
0: ทำไงดีคะ
1: เออ
0: ถามง่ายๆเนี่ยแหละค่ะ
1: ที่บ้านเลยใช่ไหมครับ
0: ที่บ้านค่ะ
1: แล้วจู่ๆมดก็เดินมากัดเราเลย
0: เ
1: ออเด็กๆจะทำยังไงดีครับต้องเด็กๆต้องเคยโดนมดกัดกันนะ
0: ใช่
1: เนาะนะ
0: ตอบมานะคะ
1: เด็กๆครับวันนี้คำถามไม่ยากเลยนะครับถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วถูกมดกัดเด็กๆจะทำยังไงดี
0: มดตั้งหลายตัวแน
1: ่ใช่มากัดเราทำไมเล่
0: า
1: โอ้ยขันแสบด้วยนะปันมดบางตัวเนาะเออเอาละครับเด็กๆครับตอบมาเลยวันนี้เป็นคำถามไม่ยากเลยน่าจะต้องเคยโดนมดกัดกันทุกคนละเนาะเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วโดนมดตั้งหลายตัวเนี่ยเดินมากัดเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงดีครับ022183975-7ครับ022183975-7มีเด็กตอบมาแล้ว
0: โอ้โหอย่างเร็วเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นำตัวเลยค่ะ
3: หนูชื่อสายาว่าลูกค
1: ่
3: ะ
1: ของขวัญใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ของ
0: ขว
1: ั
0: ญ
1: ของขวัญจะทำยังไงคะถ้าอยู่บ้านแล้วมีมดตั้งหลายตัวเดินมากัดหนูหนูจะทำยังไงดี
3: ขอตั้งยาก่อนค
1: ่
3: ะ
1: อะไรนะ
3: ยาก่อนที่มดกัดค
1: ่
3: ะ
1: พระช้าทำยังไงคะ
3: จะเอา
1: ไหมทำยังไงคะถ้าโดนมดกัด
3: แล้วก็เทสแล้วก็ทายาหมองค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อทายาหมอง
0: ล้างเหรอคะเมื่อกี้นี้
1: ใช่ไหมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อล้างที่โดนมดกัดแล้วก็ทายาหมอง
0: ทายาหมอง
1: ครับแล้วเคยโดนมดกัดจริงๆใช่ไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: แล้วถ้ามันกัดหลายตัวทำไงดีคะ
1: ตัวนู้นก็กัดตัวนี้ก็
0: กัด
3: คอกัดขาด้วยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อกัดคอกัดขาหนูด้วยเหรอ
0: ว้าย
1: โอ้ยก็เจ็บแย่สิเนาะ
0: แล้วหนูทำไงหนูยืนเฉยๆหนูยังไงคะ
1: ทำยังไงกับมด
3: ตกค่ะตกค่ะ
0: ตกค่ะตบ
1: ค่ะ
3: ร้ายกินไม่ได้สักต
0: ัวค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะขอเพลงไหมคะ
1: ขอเพลงไหมหรือไม่เพลงอะไรคะ
3: หิ่งห
1: ้
3: อยค
1: ่
3: ะ
1: ห
0: ิ่
1: งห
0: ้
1: อย
0: หิ่งห้อยค่ะวันนี้สบายดีไหมคะ
1: ครับ
3: สบายดีค่ะขอส่งขวานะคะ
0: ดีมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ขอฝากสวัสดีคุณยายปราณีนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดีค่ะขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ฟังนะคะ
3: ลา
0: หล
3: วง

0: ไว้นะ
1: ลาวดวงดอกไม้ที่ขอไว้เดี๋ยววันนี้ได้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เด็กคะ
2: เด็กเขาก็ตอบไปแล้วเนาะ
1: เ
2: รื่องราวของคำถามเรานะครับ
1: ค่ะวางสายได้ไหมคะค่ะ
2: เดี๋ยวเราทวนอีกทีเนาะเด็กๆครับถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วมีมดหลายตัวเลยเดินมากัดเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงดีก็ตอบมาทางไลน์ทำยังไงดีครับปั้น
1: ก็ทางโทรศัพท์ก็โทรแล้วนะคะทางไลน์ก็คือ line@jularadio ค่ะ line@jularadio นะคะสะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะเชิญนะคะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้อย่าเพิ่งเชิญดีกว่าให้เด็กๆเชิญเด็กๆอีกเรื่องหนึ่งเชิญมาฟังนิทานดีกว่านะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานประจำรายการของเราเราเริ่มวันจันทร์วันนี้ด้วยนิทานชุดใหม่ในชุดที่ชื่อว่าเรื่องของลุงโตลุงโตที่เป็นคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนั่นแหละครับผู้ช่วยเรานะครับนะวันนี้ก็คือนิทานในตอนที่ชื่อว่าวันนี้ลมพัดแรงจังเลยโอ้เด็กๆครับเด็กๆก็รู้จักแล้วเนาะลุงโตนี่เขาชอบวาดรูปวาดการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่างมาอะไรนี่ลุงโตจะต้องหาเวลาหาสถานที่ไปวาดรูปแน่นอนเลยนะครับนี่วันนี้ก็เช่นกันลุงโตดูแล้วอากาศดีนี่นะเนาะเราไปวาดรูปน่าจะดีแล้วนี่นะออกไปสวัสดิ์แหมวาดอยู่ในบ้านก็จะบรรยากาศซ้ำๆออกไปวาดนอกบ้านดีกว่าลุงโตก็เดินไปเลยนะครับหาอุปกรณ์วาดรูปไปลุงโตตั้งใจจะไปวาดรูปธรรมชาติกลางทุ่งเลยนี่นะครับลุงโตบอกว่านี่แหละรูปจะต้องสวยงามแน่เลยนะครับลุงโตก็เดินไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ปักหลักวาดรูปเลยนะครับลุงโตบอกว่าต้องวาดรูปทุ่งนาใช่ไหมเด็กเคยเห็นไหมคือเด็กเคยเวลาไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับทุ่งนาเขียวๆสวยๆแล้วบางทีมีกระท่อมด้วยใช่ไหมครับเด็กๆนะหรือว่าบ้านที่อยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิวสวยเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาวาดแล้วก็ทำเป็นโปสการ์ดเป็นอะไรกันมากมายเลยนะครับแต่ลุงโตบอกเดี๋ยวจะไปวาดเลยนะต้องดีแน่เลยนะเนี่ยนะถ้าวาดหลายๆรูปแล้วเดี๋ยวเราเอาทำเป็นบัตรอวยพรก็ได้ก็สวยงามเลยนะจากนั้นลุงโตก็เตรียมตัววาดรูปเลยนะครับลุงโตก็วาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหมีความสุขมากเลยนะครับถึงทุ่งนาแล้วเนาะลมพัดเย็นสบายมองไปไกลๆลุงโตเห็นมีต้นตาลด้วยเด็กๆรู้จักต้นตาลไหมมันเป็นต้นไม้สูงชะลูดเลยแล้วก็มีใบเป็นยอดเลยเนี่ยเราก็ปลูกเอาไว้เนาะลุงโตเห็นแล้วบอกแหมอยากกินขนมตาลจังเลยเดี๋ยววาดเสร็จแล้วไปซื้อขนมตาลกินดีกว่าลุงโตก็วาดรูปไปเรื่อยแต่เด็กครับเรื่องลมฟ้าอากาศนี่ไม่แน่นอนนะจากท้องฟ้าสดใสจู่ๆอากาศมันก็ครึ้มๆขึ้นมาเลยอะแล้วลมก็พัดแรงเลยลมพัดแรงเลยโอ้ยแบบต้นหญ้าต้นอะไรนี่โอ้ยปลิวเลยมีฝุ่นเลยลุงโตบอกอ้าว
1: เก็บๆๆๆ
0: ลุงโตรีบเก็บของเลยเนาะแต่มันไม่เท่านั้นสิครับเด็กๆครับลุงโตมองไปไกลๆลุงโตบอกโอ้เด็กๆครับมันเกิดพายุลมหมุนครับเด็กๆไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่านะแต่พี่แมวเคยเห็นของจริงเลยอ่ะมันเป็นลมที่เป็นลมหมุนเป็นเกลียวเหมือนเป็นจากพื้นดินขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยอ่ะเป็นวงเลยที่เด็กๆอาจจะเคยดูหนังแบบในหนังแบบพายุทอร์นาโดเฮอริเคนอะไรเลยเนี่ยนะแต่บ้านเราไม่มีนะเป็นลูกเล็กๆที่เขาเรียกว่าลมงวงช้างอ่ะเด็กๆเนาะมันคล้ายๆงวงช้างยื่นลงมามันหมุนเคลื่อนมาใหญ่ๆเลยโอ้เจ้าลมงวงช้างเนี่ยมันเกิดจากอากาศร้อนกับเย็นน่ะลมร้อนลมเย็นมันมาเจอกันไงเนาะมันหมุนวนแล้วก็เคลื่อนมาเลยอุ้ยเป็น

0: ไม้นี่ปลิวเต็มเลยเออแล้วลมงวงช้างนี่นะมันมีคันเจ้าลมงวงช้างสายนี่มันใหญ่ด้วยนะเออลุงโตบอกไม่ไหวแล้วเก็บของดีกว่าถ้าคือลุงโตยืนอยู่แล้วลมมันพัดมาจะเป็นยังไงครับ
1: โอ้พันว่าลุงโตไม่ปลิวหรอกเพราะลุงโตตัวโต
0: อาจจะปลิวก็ได้นะแรงมันเยอะนะลมเนี่ยเนาะ
1: โอ้โหคนแรงขนาดนั้นเลย
0: ใช่ลุงโตก็เอาของใส่ท้ายจักรยานถีบดีกว่า
1: ไปดีกว่า
0: ใช่เลยนะครับลุงโตก็ถีบจักรยานไปเลยเด็กๆนึกภาพดิลุงโตถีบจักรยานแล้วมีลมหมุนน่ะมันพัดไล่หลังมาเรื่อยๆเลยลุงโตบอกว่า
1: ปัน
0: แต่ลุงโตตกใจอะครับเพราะว่าเจ้าลมงวงช้างนี่มันเปลี่ยนทิศทางได้ประพันธ
1: ์
0: มันไม่ตามลุงโตแล้
1: ว
0: เด
1: ็
0: กมันไปพัดไปทางที่มีกระท่อมหลังเล็กๆอยู่อะลุงโตบอกเฮ้ยถ้ามันพัดไปที่กระท่อมหลังเล็กๆเป็นยังไงครับเด็กๆเคยเห็นในสารคดีในข่าวใช่ไหมลมพายุนี่มันหมุนเนี่ยบ้านพังได้เลยเนาะ
1: โอ้ยแย่แล้ว
0: โอ้เนี่ยนะโอ้ลุงโตบอกเฮ้ยแทนที่เราจะหนีแล้วรีบขี่จักรยานไปเตือนคนในกระท่อมดีไหม
1: โอ้ใช่ใช่
0: แต่จะทันไหมเนี่ยนะลุงโตก็รีบเลยนะครับนี่รีบเลยโอ้ยไปเลยถีบปั่นจักรยานไปเลยแต่จะทันไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ทันนะสิมันไปแล้วนะครับนี่นะขณะที่ลุงโตกำลังถีบจักรยานจะไปให้ถึงก่อนเจ้าลมงวงช้างนั้นลุงโตก็พบกับร่างประหลาดของชายคนหนึ่งครับเด็กๆผู้ชายคนนี้ตัวไม่ใหญ่นะแต่เขาแต่งชุดสีฟ้าเป็นชุดรัดรูปเลยเด็ดแนบกับตัวเลยแล้วก็มีผ้าคลุมสีฟ้าด้วยโอ้แล้วมีแว่นตาใส่กันลมเหมือนที่นักบินด้วยนะเออนี่เอ๊ะผู้ชายในชุดสีฟ้าแปลกๆนี่เป็นใครนะเนี่ย
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมน
0: ไม่ใช่แต่เขาวิ่งเร็วมากเลยนะเร็วกว่าลมพายุอีกนะโอ้เขาวิ่งไปลงตัวบอกเอ้ยใครนะผู้ชายในชุดสีฟ้าที่มีผ้าคลุมนะเขาวิ่งไปแล้วเขาไปดักหน้าเจ้าลมงวงช้างเลยล่ะแล้วเขาก็เอามือผลักพายุเลยเจ้าพายุก็เปลี่ยนทิศทางไม่ไปที่กระท่อมเลยหมุนไปที่บึงน้ำใหญ่เลยนะว่าเจ้าพายุนี่ไปที่บึงน้ำใช่ไหมมันก็ค่อยๆสลายตัวไป
1: โอ้โหเก่งมาก
0: ลุงโตก็จอดจักรยานมองเลยเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยวิ่งเร็วกว่าลมพายุอีกแถมบังคับพายุได้ด้วยเขาเป็นใครนะเนี่ยผู้ชายคนนั้นนะครับเห็นลุงโตมองอยู่เขาก็วิ่งเดี๋ยวมาถึงข้างหน้าลุงโตเลย
2: สวัสดีครับ
0: เนาะ
2: ผมคือมนุษย์ลมพัดกับผมมากับสายลมครับ
0: ใช่เลย
2: ผมสามารถบังคับลมได้ครับ
0: อืม
2: พอดีผมผ่านมาพอดีก
0: ็
2: เจอพายุหมุนก็เลยจัดการเลยไม่ให้เป็นอันตรายกับใครครับ
0: อืมล่ะครับนี่ลุงโตก็หยุดยืนคุยเลยกับคุณคือมนุษย์ลมพัดเหรอครับ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่มนุษย์ลมพัดนี่บอกว่าเขาเป็นผู้ที่ชอบเดินทางไปกับสายลมสายต่าง
1: ๆโอ้
0: ปกติเด็กๆไม่ค่อยเห็นหรอกเขาวิ่งเร็วไงแต่ว่าเขาจะปรากฏตัวเวลามีพายุอันตรายแล้วเขาจะมาช่วยคนพอดีเลยมนุษย์ลมพัดนี่เองอันนี้ลุงโตจอดจักรยานเลยลุงโตบอกว่าขอผมวาดรูปมนุษย์ลมพัดสักรูปได้ไหมครับ
2: ผมเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะคุณหล่อมากเลยชุดคุณนะ
2: โอ้ดีใจครับดีใจได้เลยครับ
0: ใช่มนุษย์แต่ลุงโตบอกว่ามนุษย์ลมพัดต้องอยู่นิ่งๆนะไม่งั้นผมวาดไม่ได้นะ
2: โอ้ครับ
0: เพราะว่าคุณเร็วมากเลยนะครับจากนั้นนะครับพอมนุษย์ลมพัดบังคับเจ้าพายุนั้นหายไปแล้วท้องฟ้าก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมเลยลุงโตก็เลยวาดรูปมนุษย์ลมพัดหลายรูปเลยนี่ลุงโตก็บอกอ๋อคุณคือมนุษย์ลมพัดที่เด็กๆเขาพูดถึงใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเอาผมทำท่าวิ่งให้ดูนะครับ
0: ทำท่าวิ่งเลยครับ
2: วิ่งแต่ผมไม่วิ่งนะผมอยู่กับที่นะคร
0: ับ นิ่งๆนะครับ
2: แล้วก็มายิ้มนิดหน่อยครับ
0: ใช่เลย
2: เสยผมนิดนึง
0: นะครับวันนั้นลุงโตก็วาดรูปมนุษย์ลมพัดไปหลายรูปเลยนะครับแล้วก็มอบให้มนุษย์ลมพัดแล้วก็ลุงโตก็เก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: โอ้ขอบคุณนะครับคุณลุงโต
0: ครับแล้วมนุษย์ลมพัดก็บอกว่าเวลามีพายุมีลมอะไรพายุใหม่ๆใหญ่ลูกใหญ่ๆพายุเนี่ยลองสังเกตได้ดีนะลุงโตอาจจะเห็นผมวิ่งนำหน้าพายุอยู่ก็ได
2: ้อ๋อครับผมจะเห็นลมมาแรงๆผมจะสวัสดีคุณมนุษย์ลมพัดก่อนเลยครับ
0: ได้เลยครับเด็กๆจากนั้นมนุษย์ลมพัดก็วิ่งหายไปเลยครับโอ้โหเร็วมากเลยดิลุงโตก็เก็บรูปมนุษย์ลมพัดมาเอามาติดไว้นะครับที่บ้านเวลาเด็กๆมาหรือเจ้าเปี๊ยกหลานมาเห็นก็บอกเขาถามลุงโตนี่รูปใครเนี่ยแต่งตัวเท่จังเลย ลุงโตก็บอกว่านี่คือมนุษย์ลมพัดนะลุงเจอนะ
2: โอ้โหเหรอครับผมอยากเจอครับ
0: ก็แล้วแต่ถ้า

0: แต่เปียกโชคดีก็อาจจะได้เจอนะ
1: เขาอยู่ที่ไหนครับ
0: เขาจะมาเวลามีลมพายุมาเนี่ยซึ่งมันอันตรายเขาจะคอยเตือนเด็กๆไม่ให้ออกนอกบ้านด้วยว่าอันตรายนะ
1: ใช่พอลมยังแรงผมไม่ต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนละครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่แหละครับเป็นวันที่ลุงโตได้เจอมนุษย์ประหลาดที่ชื่อว่ามนุษย์ลมพัดนะครับเด
1: ็
0: กแล้วกระซิบนิดนึงนะเด็กๆเรื่องนี้ลุงโตไม่เคยบอกผู้ใหญ่คนไหน
1: อะไรหรอครับ
0: เรื่องมนุษย์ลมพัดเนี่ยลุงโตบอกเปี๊ยกอย่าไปบอกผู้ใหญ่คนไหนนะ
1: ไม่ครับ
0: เออเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นกัน
1: ครับเปิดอะไรครับ
0: เรื่องมนุษย์ลมพัดไงเนาะเพราะเขามนุษย์ลมพัดบอกว่าไม่อยากให้ใครรู้นะ
1: โอ้ที่บอกว่าเขามีจริงๆเหรอครับ
0: ใช่ใช่แล้วนะมี
1: โอ้แต่งตัวอย่างนี้เลยครับ
0: ใช่เลยเนี่ยชุดสีฟ้ามีผ้าคลุมมีแว่นตาแบบนักบิน
1: ผมว่าเท่มากเลยผมอยากเจอ
0: ครับนี่แหละครับเด็กๆครับลุงโตก็ซิบบอกว่าลุงโตไม่เคยบอกผู้ใหญ่บอกใครเลยนะบอกเฉพาะเด็กๆเท่านั้นเอง
1: โอ้ย
0: โดยเฉพาะเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนี่แหละที่จะรู้ว่ามีมนุษย์ลมพัดอยู่
1: ทุกคนรู้หมดแล้วเฉพาะเด็กๆนะ
0: เออผู้ใหญ่ไม่รู้หรอก
1: เด็กๆคะจบยังคะ
0: จบแล้วค่ะ
1: จบแล้วค่ะนะคะวันนี้วันจันทร์ก็เริ่มมนุษย์ลมพัดกันเลยเด็กๆค่ะ
0: เด็กๆครับเดี๋ยวทั้ง5วันเนี่ยลุงโตจะเจออะไรประหลาดๆอย่างนี้ตลอดเลย
1: โอ้โหเหรอ
0: ติดตามดูนะ
1: ลุงโตทนไม่ได้จะตอบคำถามมาเลยค่ะคำถามว่าคำถามคืออะไรนะคะ
0: เด็กๆครับคำถามเราก็คือถ้าเด็กๆนั่งอยู่ที่บ้านแล้วโดนมดตั้งหลายตัวเดินมากัดเด็กๆจะทำยังไงดีครับ
1: อ
0: ย่างเมื่อกี้น้องของขวัญบอกกัดขากัดคอหนูด้วยเจ็บแย่เลยนะต้องไปทาอะไรเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอตอนอ่านตอนท้ายกันนะครับเอาละครับคำถามเราง่ายๆเลยเด็กๆต้องเคยโดนมดกัดแน่เลยถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วมีมดหลายตัวเดินมากัดเด็กๆจะทำยังไงดีครับกับมดเหล่านั้นหรือว่าทำเด็กๆต้องจัดการตัวเองก่อนแหละโดนมดกัดนะเนาะเด็กๆจะทำยังไงด้วยนะครับตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะใครอยากจะพิมพ์ตอบมาเชิญนะคะ Line @jularadio ค่ะ Line @jularadio ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะเด็กๆค่ะพระพันธ์กำลังจะถ่ายรูปที่ลุงโตเขาตอบคำถามมานะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็ได้นะคะตอนนี้จะชวนเด็กๆมาฟังเพลงกันนะคะมีขอเพลงกันมาหลายคนนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

มมาแล้วนะคะลมเอ๋ยลมนะคะและฟังเพลงตามคำขอเลยนะคะก็คือเพลงฝรั่งค่ะที่พี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งขอมาเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Code Masters นะคะโดย Lingo Kids Official Channel นะคะ Code Master ค่ะ

0: Code Masters นะคะอันนี้สำหรับพี่โตๆเขานะคะเพราะว่าพี่สกายเนี่ยเขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะคะเขาก็จะรู้วิธีการจะเขียนโปรแกรมยังไงสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรต่างๆนานานะคะ
1: เ
0: รายังตัวเล็กๆก็ไม่รู้ตัวโตๆอย่างป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้เรียนนะคะ
1: ตอนนี้เด็กๆโทรเข้ามาแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องแค่ฉายานอนหลับค่ะ
0: น้
2: องแค่ฉายานอนเด่นครับ
1: เอาละใครจะตอบคำถามก่อนครับ
2: แม่ค
1: ่
2: ะ
1: ตอบเลยครับ ครับว่าไงครับ
2: ก็จะ
1: ครับ
2: วิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แถวนั้นหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนก็จะไปหาคุณครูค่ะหรือว่าใครสักคนแหละค่ะไม่คงไม่จัดการเองหรอกค่ะ
1: อ๋อวิ่งไปหาเลยใช่ไหมเนาะแล้วหนูเคยโดนมดกัดจริงๆไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: อ๋อเหรอโอ้ดีจังเลยไม่เคยโดนเนาะแต่ถ้าโดนปุ๊บนี่วิ่งไปหาคุณพ่อหรือคุณครูก่อนเลยเนาะนะครับได้เลยนะครับแล้วน้องคลาร์กล่ะครับ
3: โดนมดปอบ
1: น้องคลาร์กล่ะครับครับว่าไงครับครับน้องคลาร์กครับถ้าโดนน้องคลาร์กโดนมดกัด
2: ก็จะวิ่งไปหาพ่อกับแม่ครับ
1: อ๋อวิ่งไปหา
3: หรือว่าแม่ครับ
1: ได้ครับแต่แล้วคลาร์กเคยโดนมดกัดไหมโดนไหมเคยโดนไหม
2: ไม่เคยครับ
1: โอ้ไม่เคยเลยเนาะนะครับแล้วแคลกับคลาร์กคิดว่าทำไมมดถึงมากัดเราอะคะ
2: เพราะว่ามันคิดว่าพวกเราเป็นอันตรายค่ะ
1: เหรอเป็นอันตรายเนาะก็นั่งอยู่ก็เลยมากัดเลยนะได้ครับวันนี้มีใครมีอะไรจะส่งข่าวไหม
2: มีค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะส่งข่าวแล้วไม่เข้าใจนะคะ
1: เหรอทำไมอะ
2: เพราะว่ามันเป็นความลับค่ะแล้วคุณพ่อถือโทรศัพท์อยู่เป็นความลับของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะล่ะ
1: อ๋อก็ส่งข่าวไม่ได
0: ้ก็ส่งไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะพ่อเป็นคนถือโทรศัพท์
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะถ้าเกิดพูดความลับคุณพ่อก็จะเอาโทรศัพท์อ้าวเชิญค่ะ
2: จะพูดเฉพาะว่าบางส่วนนะคะ
1: ได้ครับอะไรครับ
2: ก็คือพวกเรากำลังทำละครอยู่ค่ะละครใช้กระดาษทั้งหมดเลยค่ะ
1: ตัดเป็นโรงละครเป็นตัวละครเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ก็คือจะทำเป็นจอแล้วก็ทำเป็นฉากแล้วก็ทำเป็นตัวละครค่ะ
1: โอ้สนุกเลยแล้วบอกได้ไหมละครจะชื่อเรื่องอะไรคะ
2: ไม่ค่ะบอกไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ไม่เป็นไรจ้ะเป็นความลับเนาะ

0: แล้วจะทำอะไรจากกับละครอันนี้คะจะดูเองในครอบครัว
1: จะต้องแสดงสิคะ
0: ดูเองในครอบครัวหรือว่าไปแสดงที่ไหนคะ
1: ดูเองในครอบครัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าอยากจะดูบ้างไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ไหมเอ่ย
1: ก็ถ้าหากว่าพรุ่งนี้แสดง
0: รอบแรก
1: แสดงเลยไม่รู้นะคะถ้าบอกว่าเร็วที่สุดก็แสดงพรุ่งนี้ถ้าบอกว่าช้าที่สุดก็แสดงปีหน้าผมไม่ได้ทำค่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วค่ะ
0: โอ้ผู้ฟังอะค่ะ
2: ต้องรอเป็นปีเลยนะเนี่ย
0: รอเป็นปีนะคะละครยังไม่รอบมีรอบแรกเลยค่ะ
2: เนาะแต่น่าจะได้ดูพรุ่งนี้นะเนาะได้ชมกันนะครับ
1: อาจจะพรุ่งนี้นะคะ
2: ค่ะงั้นต้องรอแล้วล่ะเนี่ยเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าไงแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะ
2: อยากเห็นตัวละครโรงละครด้วยเนาะนะครับเอาละครับวันนี้สองจากส่งข่าวไปแล้วใครจะขอเพลงบ้าง
1: คุณพ่อขอค่ะ
2: ถ้าได้เลยครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณพ่อธงค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ขอเพลงชื่อ From the Hall of Montezuma นะครับคือพอดีวันพฤหัสที่แล้วนะครับเดินไปส่งน้องแคลร์ที่โรงเรียนแล้วก็วงดุริยางค์ของโรงเรียนเขากำลังซ้อมบรรเลงเพลงนี้กันอยู่ครับก็ฟังแล้วก็นึกมันคึกคักดีนะครับก็นึกว่าอยากจะให้มาเปิดแล้วก็พอดีไม่ได้โทรมาแล้วก็บังเอิญเกิดเหตุการณ์ก็ประจวบเหมาะนะครับคือเพลงนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์เขาก็เอาไปใช้ใส่เนื้อร้องภาษาไทยไปเป็นเพลงเชียร์กีฬาของเขาด้วย
0: อ๋อค่ะ
3: ครับก็หวังว่าพรุ่งนี้เปิดแล้วก็เพลงคึกคักสนุกสนุกนะครับก็ชาวเทพศิรินทร์ก็เป็นเพลงเชียร์ของโรงเรียนเขานะครับก็โดยเฉพาะเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ก็หวังว่าฟังแล้วก็จะมีกำลังใจเหมือนอย่างกับที่คึกคักเวลาที่ร้องเพลงนี้เชียร์กีฬานะครับส่วนเด็กๆนะครับก็เพลงนี้จริงๆเป็นเพลงมาร์ชของกองทัพเรืออเมริกานะครับแล้วร้องมันก็จะเราจะสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของเราอะไรทำนองนี้แต่ทีนี้ที่จะขอให้เป็นเพลงแปลงให้เป็นแบบเด็กๆร้องตลกๆก็จะเนื้อร้องก็จะกลายเป็นประมาณเราจะบุกเข้าไปในโรงเรียนให้มันเละตุ้มเป๊ะไปเลยอะไร
0: สนุกสนุกของเด็กๆนะฮะ
3: ครับสนุกสนุกของเด็กๆก็คงไม่ได้เอาเพลงกองทัพเรือมันจะดูดันไปเอาเพลงที่เด็กๆอเมริกันเขามาแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะส่งภาพไปให้ประพันธ์ทางไลน์นะครับ
0: ค่ะเราสามารถหาได้ใน YouTube ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับจะส่งภาพว่า YouTube อันนี้ชื่อเพลงนี้อย่างเงี้ยครับ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มีน้องแคลน้องคลาร์กด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่แหละครับติดตามคำถามมาแล้วคำถามเราวันนี้ไม่ยากเลยถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วโดนมดตั้งหลายตัวมากัดเด็กๆจะทำยังไงดีครับโอ้ยเจ็บๆแสบๆคันๆเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ ตอบมาได้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะถ้าเด็กๆถูกมดกัดแล้วมันคันและมันบวมและมันแดง จะทำอย่างไรนะคะ ช่วยกันตอบหน่อยนะคะ
2: ครับ
0: อยู่ที่บ้านก็ได้โรงเรียนก็ได้ค่ะ
2: ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณคุณพ่อธงนะคะส่งเพลงมาแล้วเด็กๆคะฟังเพลงกันต่อนะคะกับยิ้มแย้มแก้มใสเพลง Code Masters ฟังไปแล้วตอนนี้ฟังเพลงค้างคาวนะคะโดย Kids มี2ค่ะเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายา Kitty ขอมาค้างคาว
2: ครับ

0: วนะคะเด็กๆกำลังฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะใช่ไหมพี่หมูอ๋อพี่หมูใช่ครับพี่หมูยังอยู่พี่เกยยังอยู่ไม่ได้หลับนะครับเอาล่ะเด็กๆค่ะฟังเพลงตามคำขอต่อนะคะลาวดวงดอกไม้นะคะออกซุ้มลาวแพนแบบย่อค่ะของกรมประชาสัมพันธ์นะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะเชิญฟังค่ะ
1: แต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนี้ก็ต้องคุยกับเด็กๆก่อนครับ
0: มาแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงค่ะ
0: น้องอะไรนะคะ
1: น้องปันฉายา
0: น้องปันเจ้าหญิงค่ะ
1: น้องปันจะทำยังไงดีคะถ้าอยู่บ้านแล้วมีมดมากัดเราเจ็บมากเลยทำไงดีคะ
2: ถ้ามดกัดที่มือหนูก็จะไปล้างมือล้างน้ำลายมดค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปวิ่งเล่นต่อได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะได้คันน้อยลงค่ะ
1: อ๋อที่ไปล้างม
0: ือแต่ว่ามันคันแล้วมันบวมมันแดงขึ้นมาแล้วนะคะ
1: มันมดบางตัวมันมีพิษด้วยไง
3: ต
1: ั
3: วใหญ่
1: เออมันตัวใหญ่ใช่ใช่สิ
3: แต่ปวดแต่ปวดร้อน
0: ใช่ถูกต้องมาคุณพ่อค่ะปวดแสบปวดร้อนด้วย
1: ปมมดตาหน่อยอ่ะ
0: เฮ้ยทำไงดีอะคะ
1: ทำไงดีคะไม่ใช่มันไม่ใช่มดตัวเล็กอ่ะทำไงดีคะ
2: ก
1: ็เนี่ยผองเลยเป็นตุ่มเลยเจ็บ
2: ไปหาไปหาไปหาพ่อและแม่ค่ะ
1: อืมหาเพื่อนด้วยแม่ด้วยบอกคุณแม่ว่าไงคะบอกไปบอกกัน
2: บอกคุณแม่ว่าหนูโดนมดกัดแล้วมันคันมากเลยค่ะ
1: แล้วเคยโดนกัดแบบคันมากจริงๆไหมเคยโดนไหม
2: เคยกัดทั้งมดดำและมดแดงตอนที่มดแดงกัดหนูโดนมดแดงกัดไปหนึ่งครั้งอืมค่ะและหนูก็ไปบอกแม่ค่ะและหนูก็ไปล้างเท้าและหนูก็ทายมองค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกคุณแม่คุณแม่ทำไงอะคะ
1: แม่ทำไง
0: แม่ทำอะไรให้หนูคะ
2: แม่ก็บอกว่าให้ไปล้างเท้าค่ะ
0: ล้างเท้ากับทายมองใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าตอนนั้นหนูเดินออกไปนอกบ้านไม่สวมรองเท้าค่ะ
1: จะมดก็วิ่งมันกัดเลยครับแล้วก็ทายาเนาะได้ครับแล้วน้องปันคิดว่าทำไมมดถึงกัดเราอะคะ
2: เพราะว่ามดคิดว่าไปต่อมันก็เลยจะกัดเพื่อป้องกันตัวก่อนค่ะ
1: อ๋อคิดว่าเราเป็นอันตรายกับมันเนาะได้ค่ะวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ค่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ

0: วันนี้หนูได้ย้ายที่ค่ะก็คือ1อาทิตย์หนูจะย้ายที่ที่โรงเรียนค่ะและหนูได้ไปนั่งมากสุดด้วยค่ะ
1: อาจจะผลัดกันย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนะ
2: แล้วปกตินั่งอยู่ที่ไหนคะ
1: เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะนั่งตรงไหนเอ่ย
0: อาทิตย์ก่อนหนูนั่งแถวกลางแต่เป็นแถวที่สองก็คือมันจะมี5แถวในแต่ละแถวค่ะก็คือแถวหนูนั่งแถวที่สองแล้วก็หนูนั่งแถวที่สามของแถวที่สองค่ะ
3: สองจากหน้าหรือสามจากหน้า
2: แล้วระหว่างแถวกลางกับแถวหน้าสุดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคะ
1: กับอาทิตย์ก่อนนะคะกับอาทิตย์เนี้ยตอนนี้เรามานั่งหน้า
0: แถวกลางค่ะ
1: เหรอ
2: กลางใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่ามันจะได้มองเห็นทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าด้านหน้าเราก็ได้เราก็มองเห็นแต่หน้าก็คือด้านหน้าแล้วก็ได้เห็นแต่เห็นแต่คนที
2: ่อ
0: ยู
2: ่
0: ด้านหน
2: ้
0: าค่ะ
2: อ๋อเนาะก็เห็นแต่ครู
0: จะได้เห็นทุกคนเลยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะก็แสดงว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาสลับหมดเลย
2: สาเหตุก็คุณครูอาจจะอยากให้เรามีเพื่อนทั้งห้องเลยไหมคะ
1: น่าจะใช่นะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อย้ายไปดั้งด้านหน้าด้านหลังด้านกลางด้านข้างคดีเหมือนกันนะ
1: ดีครับนะได้เลยครับ
2: ขอเพลงค่ะ
1: วันนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
0: ขอเพลง Let It Go ค่ะ
1: อ๋อ Let It Go ค่ะค่ะ
0: ที่เอลซ่าเขาร้องขอ Let It Go ในโฟเซนค่ะ
2: อ๋อก็ขอบคุณมากค่ะเพลงนี้เด็กๆแสดงว่าน้องปันรู้ดีหมดเลยในโฟเซนที่เอลซ่าร้องด้วยนะได้ค่ะพรุ่งนี้ฟังนะคะน้องปันจ๋า
1: ครับ
2: เดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณคุณพ่อและน้องปันด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้ก็ฟังเพลงได้เลยครับ
2: นี่ฮะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฟังเพลงตามคำขอก่อนแล้วเดี๋ยวเราพ่อหันจะทวนคำถามนะคะเพลงเมื่อสักครู่ที่บอกไปคือลาวดวงดอกไม้นะคะออกซุ้มลาวแผนแบบย่อกรมประชาสัมพันธ์พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญค่ะ

0: ำกันเพลินไหมคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ขอไว้อยากให้ฟังเป็นเพลงฝรั่งค่ะที่ชื่อว่า You Are My Sunshine
1: ครับ
0: พี่แมวป้าพันนึกว่ามีคนโทรศัพท์ก็มา
1: ใช่ยังไม่มีก็เลยจะบอกว่าเราได้ฟังเพลงแบบฝนก็มีนะครับวันนี้พระอาทิตย์บ้างแล้ว
0: ค่ะฟังเพลง You Are My Sunshine นะคะโดย The Keep Boomersเป็นเพลงนี้คุณพ่อธงฉายานอนเล่นแล้วก็ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับแล้วน้องคลาร์กนอนดิ้นเชิญค่ะ

0: เด็กๆทุกคนเป็นซันชัยแสงอันอบอุ่นของพ่อและแม่นะคะมีโทรศัพท์เข้ามาเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ลิงฉายาบักครับ
1: อ๋อบักเหรอใช่ไหมครับที่สามพี่น้องใช่ไหมครับนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าโดนถ้าปริญโดนมดกัดจะทำยังไงครับ
2: ก็ไปหยิบยาหม่องมา
1: ทาอ๋อหยิบยาหม่องมาทาครับ
2: แล้วก็หยิบตรวจฉีดมดมาแล้วก็ดูแถวมดที่มันออกมาแล้วก็ฉีดไล่มัน
1: โอ้
2: แล้วถ้ามีอาหารวางไว้อยู่ก็หย
1: ิ
2: บอาหารออกไป
1: ทีค่ะอ๋อเนาะไม่ให้มดมาต่อมากินเนาะได้ครับแล้วเคยโดนกัดจริงๆใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ ครับอ๋อเจ็บมากไหมวันตอนที่โดนกัดตอนนั้น
2: เ
1: จ็บเจ็บมากไหมวันที่จำได้ไหมที่โดนกัด
2: เจ็บ
1: เจ็บไหมเ
2: จ็บครับ
0: ปริงขาปริงขา
1: ครับ
0: สมมติมันโดนกัดเยอะเลยใช่ไหมคะหนูก็จะทำไงนะลูกรีบวิ่งไปหยิบยาหม่องเลยใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับ
1: ได้ครับ
0: ขอเพลงไหมครับ
1: เออเอาเพลงอะไรดีครับปริน
2: เพลง
1: อะไรดีครับเพลงเกี่ยวกับอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพลงของไม่เพลงเกี่ยวกับอะไรดีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ก็ได้เนาะนะครับน่า
0: ปรินจ๋า
1: ครับ
0: ปรินเข้าไปที่ line @จุฬาเรดิโอได้ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันจะหมดเวลาแล้ว
1: เนาะนะ
0: ได้ไหมครับ
1: นะครับ
0: สะกด C H U L A R A D I O ครับน้องๆ2คนจะได้เขียนบอกมาได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ประพันธ์จะอ่านคำตอบนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถ้าสมมุติถูกมดกัดเยอะเลยหลายตัวแล้วมันคันมันบวมมันแดงขึ้นมาเนี่ยพี่ของขวัญชอบวาดรูปก็ตอบว่าจะล้างแล้วก็ทายาหม่องค่ะนะคะเพราะมันกัดขากัดเอวด้วยกัดคอด้วย

0: บอกว่าข้าก็จะรีบคุณไปหาคุณแม่ก่อนแล้วคุณแม่บอกให้ไปล้างมือล้างเท้าแล้วก็ทายาหม่องค่ะแล้วน้องปรินพี่ปรินนะคะฉายาบัคก็ตอบว่าผมจะไปหยิบยาหม่องครับแล้วก็หยิบขวดฉีดมดมาด้วยแล้วก็ไล่มันไปครับเอาอาหารออกไปด้วยครับนะสรุปว่าก็บอกคุณพ่อคุณแม่แบบเด็กๆส่วนมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันคันมันบวมมันแดงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าโตหน่อยก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็อันนี้เอารางวัลไปก่อนเลย
1: ครับ
0: ขออนุญาตพูดนิดนึง คือเห็นไหมคะเด็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเลยเห็นไหมคะ
1: ค
0: เขาคือพ่อแม่คือที่พึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลช่วยเหลือเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยไม่ได้เลยนะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็ไปหาคุณครูคุณครูก็จะดูแลช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้แก้ปัญหาได้เอาละค่ะเด็กๆคะเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะยิ้มแย้มแก้มสายจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สื่อสารองค์กรได้จัดงานเสวนาจุฬาดีอิมแพคครั้งที่42ในหัวข้อเสริมเกราะสร้างแกร่งความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เรือนจุฬานฤมิตรซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงปัญหาการกลั่นแกล้งกันและสภาวะฉุกเฉินในสถานศึกษาพร้อมนำเสนอแนวทางป้องกันการดูแลสุขภาพจิตและมาตรการรับมือภาวะวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานและร่วมเสวนาพร้อมด้วยวิทยากรอีก4ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้เข้าร่วมการเสวนาผ่านทางระบบ Zoomและผู้ที่ร่วมเสวนาที่เรียนจุฬานฤมิตรอีก3ท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์กุโลภาสประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิตาเสือวันศรีผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาลาทองจากคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งนอกจากจะเป็นวิทยากรแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาครั้งนี้ด้วยครับในงานนี้ก็ได้มีการถอดบทเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในสถานศึกษาซึ่งต้องดูแลทั้งเด็กและเยาวชนอีกทั้งเรื่องของจิตวิทยานั้นก็ควรจะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ภาครัฐผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงทุกภาคส่วนควรจะได้ให้ความสำคัญและร่วมกันกำหนดนโยบายอย่างจริงจังมาต่อกันที่การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร AI EA Strategic Calendar Management and AI Integration ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจเลขานุการกลางศูนย์บริหารกลางและสำนัก

0: นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารส่วนงานสามารถนำเครื่องมือ AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานช่วยลดภาระในการทำงานประจำและเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์สรุปผลและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ AI ร่วมกับระบบปฏิทินเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน65คนครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี
2: ่เวลา 18:00 น.

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
0: ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

องยิงนายกอบจ.นนทบุรีตั้งปมสงสัยเงิน11ล้านพวงบุญคุณหลายโรงเรียนเข้มความปลอดภัยตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนครม.ชงรีเซ็ตนิรโทษกรรมปืนทั่วประเทศ UN ยกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นเรื่องใหญ่ทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวหัวหินพบ8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ากว่า300ล้านไข่ไก่แพงปีนี้ปรับแล้ว4ครั้งสูงสุดในรอบ2ปีจับตาวัตถุดิบอื่นขึ้นตามกระทบอาหารปรุงสำเร็จ

0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความตระหนักให้กับสังคมในประเด็นนี้มากขึ้นนะครับล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการครับเตรียมเสนอ6มาตรการที่จะเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้
1: อันนั้นเป็นแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วระดับนโยบายล่ะจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าป้องกันเหตุรุนแรงได้อย่างไรนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงคุยกันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหลังจากก่อนหน้านี้ทางกรมการปกครองมีแนวคิดจะรีเซ็ตและนิรโทษกรรมอาวุธปืนทั่วประเทศนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับรองนายกปกรณ์เรื่องการปรับปรุงและการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนายกพูดชัดบอกไม่มีใครมีสิทธิ์พกปืนไปไหนมาไหนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะมาพบหารือกันที่กระทรวงมหาดไทยตามรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกมาเพื่อรับทราบรับมอบนโยบายเรื่องการทำงานค่ะโดยเฉพาะการออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุทั้งยิงครูนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะยอมรับถึงการสั่งการบ้านไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งปปท.ด้วยนะคะให้ร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้เข้มข้นสูงสุดและถ้าต้องปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันบอกว่าต้องเข้มงวดจับกุมดำเนินคดีกับคนที่พกพาอาวุธปืนโดยย้ำว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สาธารณะค่ะ
3: ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะมันใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว
1: นายกรัฐมนตรียังกำชับให้มีการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนอย่างเข้มข้นเพราะว่ารัฐบาลแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้วนะคะส่วนเรื่องการแก้ไขกฎหมายในการครอบครองอาวุธอันนี้บอกว่าจะมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งขณะนี้กำลังจะยกร่างปรับปรุงแก้ไขและหากจำเป็นจะต้องออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่เดี๋ยวจะเสนอให้มีการพิจารณากันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครับบอกว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการนะครับในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติจะเสนอเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ครับดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติครับ
4: จึงเรียนว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาองรวมนะครับก็จะมีทั้งกรมสวัสดิ์จิตนะครับมีทั้งพม.เนาะแล้วก็มีที่เดี๋ยวจะพูดคุยกับราชวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองก็ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็คนที่จะดูแลในแต่ละกลุ่มก็อาจจะไม่ใช่กระทรวงเดียวละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ผมคิดว่าจะยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้มีการวางแผนอย่างจริงจังนะครับ
1: ศาสตราจารย์ยศชนันท์ระบุถึงการออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะแล้วบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ผู้อำนวยการทุกพื้นที่รับทราบถึงนโยบายและแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันค่ะ
0: เวลานี้สังคมไทยกำลังเจอข่าวความรุนแรงแบบรายวันนะครับ วันนี้มีเหตุยิงเกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีครับผู้ก่อเหตุเป็นอดีตส.ส.นายฉลองครับเป็นอดีตส.ส.ของนนทบุรีบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีคนปัจจุบันก็คือนายธงชัยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายกเน้นย้ำครับเรื่องนี้อุกอาจต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับแต่มีหนึ่งประเด็นที่นายกตำหนิในฐานะที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนั่นก็คือภาพข่าวที่เปิดให้นายฉลองนั้นนั่งแถลงข่าวโดยไม่ใส่กุญแจมือครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับบอกว่าให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบมาว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวแล้ว
3: คดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใด
1: ๆคุณฉลอง
3: ทราบมาว่าทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนเรื่องการทำคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นี่ก็ต้องมีคดีมันก็ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อเช้าอ่ะ
1: ครับ
3: ว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้นะครับ
1: อันนี้เป็นนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองด้วยตรงนี้นี่เถอะ
3: ตอนที่เป็นข้าราชการ
1: คุณฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะ
2: หักแล้วใช่ไหมคะคุณฉลอง
3: ไม่เคยเจอตั้งแต่
1: นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือไปอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอยู่ในสถานะใดก็ตามพร้อมกล่าวตำหนิตำรวจที่ปล่อยให้นายฉลองออกมาแถลงข่าวโดยไม่สวมกุญแจมือทั้งที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะ
3: ผมก็ได้แจ้งให้ท่านได้เร่งดำเนินการโดยเร็วภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้ไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังสามารถที่จะเหมือนมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับ
0: นายกครับพูดถึงความผิดของนายฉลองนะครับบอกว่ามีความผิดหลายกระทงโดยเฉพาะการพกพาวุธปืนซึ่งไม่ว่าจะมีใบครอบครองวุธปืนหรือไม่ก็ตามนะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจะต้องออกมาตรการหรือการออกประกาศแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายการพกพาวุธปืนให้ชัดเจนครับต้องไม่มีข้อยกเว้นทั้งเรื่องปืนสวัสดิการดังนั้นต้องหยุดให้หมดและไม่ต้องเสนอมานายกไม่อนุมัติให้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีท่าทีแบบนี้ออกไปนะครับล่าสุดมีรายงานเข้ามาครับว่านายฉลองเนี่ยถูกสวมใส่กุญแจมือแล้วแล้วก็ถูกส่งตัวฝากขังแล้วครับ
1: ตอนนี้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะเบื้องต้นตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบพยานนะคะแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไปพบพฤติการของนายฉลองในลักษณะยิงในระยะประชิดส่วนการสอบปากคำนะคะตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยค่ะอ้างว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากสอบปากคำนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายฉลองอ้างบอกว่าก่อเหตุเพราะว่าต้องการจะมาทวงเงิน11ล้านบาทที่เคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาอ้างว่าตอนนี้เขากำลังประสบปัญหาติดขัดเรื่องการเงินค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคนขับรถบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยส่วนคนขับรถบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดกั้นพื้นที่โดยรอบค่ะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะบริเวณรถยนต์สีดำของนายกอบจ.ที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับรถจากการตรวจสอบหาหลักฐานจะเน้นไปที่ตำแหน่งการยิงวิถีกระสุนและพยานหลักฐานต่างๆนะคะทั้งคำให้การของนายฉลองนำมาประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์และพฤติการก่อนเกิดเหตุค่ะ

0: ว่าทั้งสองฝ่ายมีปืนนะครับโอเคนะครับ
1: ฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะปืนเขาเนี่ยอยู่บริเวณไหน
0: ท่าน
1: ผ
0: ู้ชม
1: คร
0: ับอยู่ในรถ
1: อยู่ในรถ
0: โอเคครับโอเคนะครับ
2: อ้างว่าคนขับรถเขาชักปืนมา
0: น่าเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับแต่ทางพอถอตรวจสอบแล้วอันนี้อยู่เขาอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วครับ
1: คุณฉลองนี่ยิงหมดโม่เลยไหมคะ
3: นายกอยู่ด้านหน้า
1: ที่เตรียมมาก
0: ลางรถนั่งฝั่งทรงซ้าย
4: คนขับโดนยิงตรงจุดไหนบ้าง
0: มือใช่ไหมมือและตรงแขนขวา
4: แต่ว่าตัวคนนายกก็คือโดนไปสี
2: ่ท่านครับปืนใช้เป็นปืนชนิดไหนยังไงคะนะครับ
0: ปืนอะไรอปืนออโต้อะ
5: เก้าน
0: ะครับพร้อมใช้นะครับไม่มีแม็กซ์สามแม็ก
6: หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถอบจ.นนทบุรีนะครับสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ก่อนการยิงพันตำรวจเอกธงชัยเอาไว้ได้เริ่มจากภาพที่เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ครับเดินออกสำนักงานแล้วก็มีนายกอบจ.เดินตามมาและคนที่เดินตามมาคนสุดท้ายก็คือนายฉลองครับหลังจากนั้นครับมีจังหวะที่คนขับรถเนี่ยหลบออกมานะครับในจังหวะที่มีเสียงปืนดังหลายนัดครับซึ่งในจังหวะที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับในภาพเนี่ยจะเห็นนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุถือปืนซ่อนเอาไว้ข้างหลังเดินเข้ามาบริเวณข้างรถมีการพูดคุยกันกับพันตำรวจเอกธงชัยในช่วงเวลาสั้นๆครับซึ่งจากนั้นเนี่ยนายฉลองยกอาวุธปืนขึ้นขู่จากนั้นก็ลั่นไกยิงพันตำรวจเอกธงชัยหลายนัดนะครับทำให้คนขับรถเปิดประตูวิ่งหนีออกจากรถหลังเกิดเหตุครับนายฉลองยังเดินวนอยู่บริเวณรถก่อนถืออาวุธปืนเดินออกจากพื้นที่ต่อมาครับพอเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ช่วยกันนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยซึ่งขณะนั้นบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนจะมีรายงานครับว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
7: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไล่เลียงเป็นไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์มานะคะที่จำเป็นจะต้องไล่ลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์เพราะว่าตำรวจต้องการจะดูเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วก็เจตนาในการก่อเหตุนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเริ่มจากคนขับรถเสื้อสีเหลืองมาที่รถตามมาด้วยนายกอบจ.แล้วก็เนี่ยค่ะนายฉลองเดินตามมาหลังจากคุยกันนะคะก็เหมือนเรียกให้รถหยุดนะคะแล้วก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมายิงคนขับรถเนี่ยหนีไปแล้วนายฉลองก็ยังเดินวนเวียนอยู่รอบรถเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่คุณเจษดาว่าไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะนายฉลองก็โทรศัพท์ไปหานางสาวอัญชลีไพรีรักซึ่งกำลังดำเนินรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงออนไลน์และยอมรับกับนางสาวอัญชลีตรงนั้นเลยนะคะบอกว่าเขาได้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยซึ่งนายฉลองเล่าว่ามาที่อบจ.นนทบุรีเพื่อมาคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยโดยอ้างว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานมีความสัมพันธ์กันในฐานะเพื่อนแต่มีความขัดแย้งส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งนายฉลองอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยค่ะยืมไป11 ล้านบาทและต่อมามีการทวงถามกันมายาวนานนายฉลองอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยแต่สถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายฉลองก็ไม่ได้หลบหนีออกจากพื้นที่นะคะยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพร้อมอาวุธปืนแล้วก็นั่งรอมอบตัวระหว่างนั้นก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับนางสาวอัญชลีนี่แหละค่ะนางสาวอัญชลีพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองสงบสติอารมณ์วางอาวุธปืนลงบอกว่าอย่าเดินไปจุดอื่นขอให้นั่งลงมอบตัวกับตำรวจโดยเฉพาะอย่าไปในสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงก่อนจะประสานตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้ามาควบคุมตัวซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจก็เดินทางมาถึงจุดที่นายฉลองนั่งรอมอบตัวอยู่แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะ
6: นายฉลองครับให้ปากคำกับตำรวจนะครับเขาอ้างถึงปมเหตุเรื่องเงินจำนวน11ล้านบาทครับมีการพาดพิงว่าพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.คนปัจจุบันเคยยืมเงินไปใช้ในการหาเสียงแล้วก็ใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2551ครับและที่ผ่านมาครับตัวเขาเองก็ให้ความช่วยเหลือนายกอบจ.หลายเรื่องโดยไม่คิดทวงถามนี่เป็นข้อมูลเป็นคำกล่าวอ้างจากฝั่งนายฉลองนะครับเขาอ้างต่อครับว่าในระยะหลังประสบปัญหาด้านสุขภาพและมีภาระด้านค่ารักษาพยาบาลครับจึงต้องการเงินที่ให้ไปคืนก็เลยไปขอคุยทวงถามแต่กลับถูกปฏิเสธไม่ยอมคุยด้วยจนมีปากเสียงกันครับ ด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1บอกว่าการสอบปากคำนายฉลองทำตามขั้นตอนนะครับสำหรับข้อกล่าวอ้างของนายฉลองทั้งเรื่องปมเงินการที่คนขับรถพยายามชักปืนออกมาก็เลยเป็นประเด็นในการตัดสินใจก่อเหตุตำรวจรับฟังเอาไว้แต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดครับหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บและพยานแวดล้อมอื่นๆจะนำมาประกอบกับหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาครับ
7: ส่วนกรณีที่ตอนแรกตำรวจไม่ได้ใส่กุญแจมือแล้วก็ให้นายฉลองนั่งสูบบุหรี่เนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มีภาพปรากฏออกมาประเด็นนี้พลตำรวจโทวัฒนาชี้แจงบอกว่าตำรวจไม่ได้ให้อภิสิทธิ์พิเศษใดๆกับนายฉลองเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างการให้สัมภาษณ์อันนี้นายฉลองขออนุญาตใช้พื้นที่ในการขอโทษครอบครัวคู่กรณีส่วนเรื่องการสูบบุหรี่เพราะว่าต้องการจะลดความเครียดค่ะด้านนางอัญชลีไพรีรักษ์พิธีกรรายการแนวหน้าออนไลน์เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรและพบกับนายฉลองพร้อมทนายความนะคะเนื่องจากเป็นบุคคลที่นายฉลองโทรศัพท์หาและพูดคุยเป็นสายแรกหลังจากก่อเหตุค่ะตอนนี้สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อกล่าวหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
6: มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับยืนยันว่าคู่กรณีทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานครับและก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นความขัดแย้งที่บ่งบอกอย่างเปิดเผยนายเชษฐาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นนะครับนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ก่อเหตุกับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรี2คนนี้รู้จักกันมานานครับและมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกันก่อนเกิดเหตุไม่มีข้อมูลครับว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งที่รุนแรงหรือมีปัญหากันอย่างเปิดเผยแต่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายนัดหมายหรือเดินทางมาพบกันเพื่อพูดคุยกันเนื่องจากมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ระหว่างการพูดคุยอาจมีบางประเด็นที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่หรือไม่สามารถตกลงกันได้หรือไม่จนสถานการณ์บานปลายและนำไปสู่ความรุนแรงครับ
3: สองท่านเนี่ยรู้จักกันมานาน
8: ครับ
3: น่าจะพูดคุยกันอะไรที่เข้าใจกันยังคลาดเคลื่อนอะไรเกิดเหตุขึ้นอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลก็ท่านก็ยอมรับนะว่าท่านกระทำท่านก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอยู
7: ่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกธงชัยไม่เคยแจ้งหรือร้องเรียนกับทางจังหวัดนะคะว่ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกับนายฉลองค่ะและจากข้อมูลที่ได้รับเวลานี้ก็ยังไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องอื่นที่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าปมความขัดแย้งมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ฟังข้อมูลจากคนใกล้ชิดของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่บอกทั้งสองคนรู้จักสนิทสนมกันมานานหลายปีโดยพันตำรวจเอกธงชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นคนที่เคยดูแลคอยช่วยเหลือนายฉลองผู้ก่อเหตุมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการและนายฉลองก็เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยในเวลานั้นนะคะซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นเพื่อนรักอยู่ในทีมงานเดียวกันมาโดยตลอดแม้ว่าเมื่อเวลาประมาณ5ปีก่อนเคยลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งอะไรกันค่ะ
9: แล้วเราก็ถามว่าใครเป็นไงบ้างก็ไม่มีค่ะแต่ที่รู้ๆเนี่ย2คนเป็นเพื่อนรักกันนะคะเพื่อนรักกันมาก
10: เสียใจไหมคะที่อยู่ๆเรามาทราบข่าวว่าเพื่อนรักเนี่ยมาก่อเหตุยิง
9: เสียใจอย่างมากเลยแล้วนายเป็นคนดีไม่น่าจะทำกับนายแบบนี้แล้วนาย ป็นคนที่ไม่เอาอะไรใครมีแต่ให้พูดถึงว่าพี่คนนี้มีแต่ให้มาโดยตลอด
10: เห็นบอกว่าแม้แต่อดีตเองก็เคยแบบไม่รับเงินเดือนก็มี
9: อดีตท่านก็ไม่เคยรับเงินเดือนปัจจุบันไม่ทราบนะคะแต่ท่านก็เขียนในนู่นเลยว่าท่านได้ขอรับเงินเดือนขอมอบเงินเดือนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน
10: ช่วงต
9: ้
10: น
9: ทั้งต้นทั้งมอบให้โรงเรียนเป็นคนมอบนะคะท่านไม่ได้มอบให้ตัวเองเคยขอท่านเลยบอกขอให้ลูกดิฉันมั่งสิแกบอกไม่เอาคนไหนเป็นเพื่อนกันแกบอกก็ไม่ให้ไม่มีมาขอส่วนตัวได้แต่อย่าแกต้องเป็นกลางเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนค่ะ
6: หลังเกิดเหตุอุกชะกันต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทั้งเหตุยิงในโรงเรียนและเหตุยิงในอบจ.นนทบุรีครับผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการควบคุมอาวุธและการตั้งจุดตรวจตามข้อสั่งการของนายกครับขณะที่การเสียชีวิตของนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ทำให้ตำแหน่งนายกอบจ.ว่างลงครับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งกกต.จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ครับ
7: ผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจแล้วนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดไปแล้วนะคะบอกว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานบางคนบอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมาด้วยซ้ำไปนะคะเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นค่ะพบว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยทำให้ถูกมองและตีความว่าประเด็นนี้มันมีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะวิเคราะห์กันต่อกับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสค่ะคุณประจักษ์คะทั้งคุณฉลองและคุณธงชัยเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไง
8: คือความจริงก็คงจะรู้จักกันดีแหละครับในพื้นที่เพราะว่าตัวของนายกธงชัยเนี่ยลงนายกอบจปี47ขณะที่ตัวคุณฉลองเลี้ยวแดงเนี่ยลงสสได้ครั้งแรกปี39ก็3940หลังจากนั้นก็ลงสสพรรคไทยรักไทยปี48ก็ใกล้เคียงกับปี47ที่นายกธงชัยลงมาเป็นนายกอบจครั้งแรกตัวของคุณฉลองยังต่อการเป็นสสอีกปี54เพราะฉะนั้นในแง่ในพื้นที่เนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักกันละคือคนนึงเป็นนักการเมืองระดับชาติอีกคนนึงเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็คงจะเกื้อกูลคงจะรู้จักคงจะมักคุ้นกันดีเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่หลายตัวคนบอกว่าเขาก็รู้จักกันมา 30-40 ปีเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยมันไปเรื่องมูลเหตุหรือว่าเรื่องจูงใจเฉพาะกรณีหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยยังไงเสียทั้งคู่ก็ต้องรู้จักกันพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
6: ครับมีกระแสข่าวบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนนึงอยู่การเมืองระดับชาติคนนึงอยู่การเมืองท้องถิ่นเป็นไปได้ไหมว่าอย่างคุณฉลองเองที่เขาอ้างเนี่ยเคยเกื้อหนุนเคยสนับสนุนกันมาเคยสนับสนุนคุณธงชัยมาอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
8: คือจริงๆแล้วคุณฉลองณปัจจุบันก็ต้องพูดได้โดยพูดได้ชัดเจนนะครับว่าอยู่ในช่วงที่ตัวเองเนี่ยก็ขาลงเยอะคือจากเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นสสเป็นคนที่ถูกจับตามากนะครับในช่วงปี2540 2539 2540ช่วงที่ไปสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรี
6: ครับ
8: คือถึงแม้ว่าคุณฉลองเนี่ยจะไม่ได้เป็นสสเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ๆที่ถูกจับตาเหมือนยุคปัจจุบันแต่บริบทสมัยนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นสสอาจจะยังไม่เยอะแต่ตัวคุณฉลองเนี่ยในฐานะที่เป็นสสและเป็นหนึ่งใน12 13คนของสสของพ
6: ร
8: รคประชากรไทยในสายของคุณรัตนาสวะเห
6: ม
8: ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนบ้านใหญ่จังหวัดสมุทรปราการแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการติดต่อทาบทามจากพลตรีสนั่นกระจรประสาทตอนนั้นเป็นเลขาธิการของพ
6: ร
8: รคประชาธิปัตย์ในระหว่างที่พลเอกชลิตยงใจยุทธลาออกหลังจากเจอแรงกดดันเรื่องค่าเงินบาทเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540
6: ครับ
8: ใช่พอพลเอกชลิตลาออกปั๊บก็ต้องไปโหวตเสียงในสภากันก่อนตอนนั้นเสียงของสสฝ่ายรัฐบาลเดิมขั้วเดิม
6: ครับ
8: 197เสียงขณะที่ขั้วฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ในนั้นด้วย196เสียงห่างกันแค่เสียงเดียวปรากฏว่ามันก็มีปฏิบัติการในการที่ดึงคะแนนสสของพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมกลับมาได้มันไม่ใช่ดึงมาแค่1หรือ2เสียงมันดึงมา12ถึง13เสียงก็คือสสพรรคประชากรไทยสายปากน้ำกับสายนนทบุรี
6: ก็คือคุณฉลองคนนี้แหละ
8: คุณฉลองก็เป็น1ใน13คนหลังการโหวตเสียงมาสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสส กลุ่มงูเห่าพรรคประชากรไทยคำว่าสอสองูเห่านี้มาจากคุณสมบัติจุนทเวศ
6: ครับ
8: ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยฉุนขาดบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นชาวนากับงูเห่าใช้คำว่างูเห่าเป็นคนแรกเลยตอนนั้น
6: อ๋อที่มาของวาทกรรมคำว่างูเห่าเนี่ย
8: ใช่
6: มาจากคนนี้เลย
8: มาจากคุณสมบัติจุนทเวศเลยเพราะว่าเป็นลูกพ
6: ร
8: ร
6: ค
8: เลยปรากฏว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยสอสอพรรคประชากรไทยในกลุ่มสอสองูเห่าได้รัฐมนตรีถึง4คนนะครับก็ถือว่าเป็นการขยับที่มีนัยยะมีความหมาย

0: สำคัญอย่างยิ่งและไม่ใช่มีนัยยะความหมายสำหรับคนที่เป็นรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ระดับส.ส.เนี่ยจากส.ส.ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าด้านหนึ่งมองว่านี่คือคนที่มีบทบาทช่วยให้มีการพลิกขั้วสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนั้นสามารถพลิกไปได
1: ้
0: กลายมาเป็นคุณชวนหลีกภัยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตัวของคุณฉลองเลี้ยวแรงตอนนั้นอายุ40
2: ครับ
0: ประมาณ40
2: กำลังรุ่งเลย
0: กำลังรุ่งเลยกลายเป็นคนที่คนในคอการเมืองระดับกลางคนหรือระดับสว.ก็คืออาวุโสในระดับนั้นในขณะนั้นรู้จักแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาเรื่องราวคุณฉลอง
2: ครับ
0: คุณฉลองนี่เจ้าตัวก็ดูจะภูมิใจมากนะเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่นัดหนึ่งอย่างน้อยนะผมเห็นคุณฉลองเนี่ยเอางูเห่าจำลองงูเห่าจำลองเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงหน้าที่นั่งของพรรคการเมืองในสภาเนาะประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั่งมองแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็จับไปรูปๆคลำๆไป
2: ภูมิใจในความเป็นต้นตำรับงูเห
0: ่
2: า
0: ใช่แสดงว่าเขาเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยยังไงเสียก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีส่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร
1: ์
0: ความจริงคุณฉลองเนี่ยนะมันยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนที่เข้ารับราชการครั้งแรกเขาจะเป็นตำรวจแต่ว่าไม่ผ่านสอบไม่ผ่านตรวจโรคก็เลยตัดสินใจไปเป็นผู้คุมสมัครเป็นผู้คุมเรือนจำนนทบุรีนี่แหละคุณพ่อเขาก็เป็นเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
0: ราชทัณฑ์ของนนทบุรี
2: คุณฉลองเคยเป็นผู้คุมมาก่อน
0: ใช่ก็ไปสอบเป็นผู้คุมเป็นอยู่10ปีนะครับคุณฉลองเป็นอยู่10ปีเข้าไปไม่กี่วันปรากฏว่าได้มีโอกาสพบกับบุคคลซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งในขณะนั้นและนับจากนั้นในเวลาต่อมารู้ไหมครับใครคนแรกคนเอกฉลาดฮิรัญสิริ
2: อ
0: ดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายทหารที่กำลังรุ่งมากณขณะนั้นนะครับเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตาอย่างยิ่งเลยปรากฏว่าพยายามที่จะทำรัฐประหารซ้ำ
2: ครับ
0: รัฐประหารซ้อนคือก่อนหน้านั้นช่วงตุลา19ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งที่ท้องสนามหลวงก็เป็นเหตุการณ์6ตุลา2519
2: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นด้วยโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับเหตุการณ์วันที่6ตุลา19หลังจากนั้นมาปรากฏว่าทางตัวของผู้ช่วยพบทบคนนี้เขาคือพลเอกฉลาดฮิรัญสิริเนี่ยก
2: ็
0: พยายามที่จะรัฐประหาร
2: แต่ไม่สำเร็จ
0: เมื่อวันที่26มีนาคม2520ปรากฏว่ารัฐไม่สำเร็จครับกลายเป็นกบฏครับกลายเป็นถูกควบคุมนำตัวมาเข้ามาคุมขังอยู่ที่เรือนจำนนทบุรีนี่แหละ
2: ดังนั้นคุณฉลองเคยติดคุกมาแล้ว
0: คุณฉลองในฐานะผู้คุมไงในฐานะผู้คุมก็ต้องดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนั้นและไม่ใช่เพียงแค่พลเอกฉลาดเพราะว่าตัวท่านเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนถัดมาแต่ว่าอีกคนหนึ่งนี่คือคนที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณฉลองเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองเกิดขึ้นในเวลาต่อมาใครรู้ไหมพลตรีสนั่นกระจอมประสาทตอนนั้นยศพันโทถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นยศพันโทนี่เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมปฏิบัติการแต่ว่าไม่ถูกประหารชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่ร่วมปฏิบัติการก็เลยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
2: ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณฉลองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ก่อเหตุในคดีอาญา
0: ครับ
2: นั่นคือช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์ก็เคยมีจุดรุ่งโรจน์มาแล้ว
0: ใช่
2: ในเวลาที่รุ่งโรยแล้วฮะเคยเป็นอดีตส.ส.มาถึง3สมัยด้วยกันแต่ทำไมวันนี้อยู่ณจุดนี้แล้วกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
0: น่าจะบอกว่าเป็นช่วงที่3ของคุณฉลองคือคุณฉลองเองหลังจากที่เป็นส.ส.ปี54น
1: ะ
0: สังกัดพรรคเพื่อไทยคือบริบททางการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วผลงานของคุณฉลองเนี่ยเรื่องของการมาช่วยคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยมันยาวนานแล้ว
2: ครับ
0: คือบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปคนตัดสินใจเลือกส.ส.ในเวทีเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นมันไม่ใช่ปัจจัยซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเพราะตัวคุณฉลองเนี่ยก็แน่นอนที่สุดมันก็โรยราไปตามยุคสมัยตัวคุณฉลองเนี่ยพยายามที่จะลงส.ส.ตลอดนะครับและไม่ใช่ลงคนเดียวไปเอาภรรยาเอาลูกสาว2คนเอามาลงส.ส.มาเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยปี66เนี่ยเปิดตัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแต่สอบไม่ได้ทั้งหมดเลยปี62ก็เคยลงพรรคพลังประชา

0: รัฐก็ไม่ได้เหมือนกันนี่สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลาพีคของคุณฉลองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะโรยราตามการเวลาที่มันเปลี่ยนไปจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่เราเห็นลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นจะไปชิงนายกอบจเมื่อปี63ใช่ไหมไปชิงกับคุณธงชัยอ่ะปรากฏว่าแพ้กันแบบขาดลอยเลยได้ที่3ครับก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าตัวของคุณเจ้าร้องเนี่ยโดยการเวลานะแล้วก็โดยบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปเจ้าตัวก็อยู่ในสภาพที่มันขาลงอ่ะพูดง่ายๆแล้วคนที่เคยเป็นสสเคยเป็นบ้านใหญ่เคยเป็นคนที่มากหน้าหลายตาพอเริ่มแก่ขึ้นมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เรื่องเงิน10ล้าน11ล้านที่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเป็นมูลเหตุสำคัญทั้งหมดหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจเขาต้องไปคลี่คลายดำเนินคดี
1: ค่ะตอนการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจปี63เนี่ยตอนนั้นไม่ได้มีแค่คุณฉลองคุณธงชัยใช่ไหมคะ
0: มีคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าทีมของ
2: คุณไพบูลย
0: ์ไม่ใช่คณะก้าวหน้าทีมของคุณธน
2: า
0: ธร
2: ตัวผู้สมัครชื่อคุณไพบูลย
0: ์ชื่อคุณไพบูลย์ใช่ไห
2: ม
0: รู้ทีเดียวว่ามาจากคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะส่วนเลือกตั้งนายกอบจครั้งสุดก็ไม่ได้ลงนายกธงชัยก็รักษาเก้าอี้รอบหนึ่งความจริงสองคนนี้อายุใกล้เคียงกันมากน
1: ะ
0: คนหนึ่งอายุ71คุณฉลองนี่71แล้วนะฮะขณะที่ตัวของคุณธงชัยอายุ69ไล่เลี่ยกันก็คงจะรู้จักมากคุ้นกันมานะครับ
1: นี่ก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ว่าปมเหตุเนี่ยที่ตัวของคุณฉลองเองอ้างว่าต้องการจะไปขอเงินคืน11ล้านบาทที่เคยให้ไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้พบกับความยากลำบากเนี่ยอันนี้ก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: ถ้าฟังจากการตั้งข้อหาของทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็เจตนาฆ่าเนี่ยนะครับก็น่าจะชัดเจนการสอบปากคำของทางตำรวจก็คงจะได้ที่มาที่ไปได้จากการให้ปากคำของคุณฉลองเพียง4ข้อหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อหาเป็น4ข้อหาที่มันเหมาะและสมกับเหตุการณ์แล้วเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยหลายต่อหลายคนก็อาจจะมองคุณฉลองในมุมที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ถูกมาปรากฏตัวกับทางตำรวจมานั่งแถลงข่าวกับตำรวจเนี่ยแล้วสุดท้ายนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างยิ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนก็บอกอ้าวสิ่งที่นายกพูดเนี่ยมันก็โอเค
2: ครับ
0: เพราะว่าคุณเพิ่งเป็นผู้ต้องหายิงคนเสียชีวิตมาหมาด
2: ๆ
0: สุดท้ายมานั่งแถลงข่าวกับทางตำรวจมาสูบบุหรี่พ่นควันปุ๋ยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือคือมันสะท้อนเห็นตัวว่าตัวของคุณฉลองเนี่ยในพื้นที่ภาคหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีนะเป็นยังไงเพราะภาคหนึ่งก็คือนนทบุรีนนทบุรีก็แทบจะเป็นเมืองหลวงของภาคหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่มันเกิดปรากฏภาพแบบนี้ขึ้นแต่ในมุมของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรที่จะเกิดภาพแบบนี้เกิดข
2: ึ้
0: น
2: ดูไม่งามใช่ไหมเพราะว่ามีนักการเมืองที่มีอิทธิพลในนนทบุรี
0: ครับ
2: กับตำรวจภาคหนึ่งก็คือพื้นที่ดูแลหลักๆก็คือนนทบุรี
0: ใช
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณประจักษ์บอกว่าช่วงหลังๆมาเส้นทางทางการเมืองของคุณฉลองเองมันก็ดูจางๆไปตามการเวลาแล้วปัจจุบันนี้ตัวคุณฉลองเองเนี่ยค่ะแบ็กอัพทางการเมืองเขายังมีอยู่ไหมคะเขายังเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทางการเมืองอยู่ไหมคะ
0: คือถ้ามีแบ็กอัพหรือว่าเสียงสนับสนุนที่ดีพอคงไม่สอบตกส.ส.แล้วเอากันง่ายๆแบบนี้ถ้าเวทีระดับชาติก็จะเป็นที่รับรู้รับทราบกันอย่างที่เรียนเอาไว้ครับว่าพอสิ้นพลตรีสนั่นกระจรประสาทสิ้นการมีชื่อเสียงในแง่ของการเข้าไปช่วยพลิกขั้วทางการเมืองทำให้การเมืองในช่วงจังหวะเวลานั้นมันมีทางออกเกิดขึ้นแต่ว่านับเนื่องมามัน20กว่าปีแล้วมันนานเกินไปแล้วตัวของคุณฉลองเนี่ยถึงแม้ว่าจะคอยดูแลพลตรีสนั่นแล้วก็น่าจะมีส่วนในการที่ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีสนั่นเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาเป็นทีมทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือมท.1ซึ่งมท.1ก็คือพลตรีสนั่นกระจรประสาทแต่เชื่อไหมว่าคนที่คุณฉลองบอกว่านี่คือคนที่เป็นคนจริงทางการเมืองพูดจริงทำจริง
2: ครับ
0: เป็นใครรู้ไหมครับปานอ สนอเทียนทองครับแล้วก็คุณป้าอุไรวันเทียนทองครับ
1: โอ้โหเอาละค่ะนี่คือมองในมิติการเมืองที่วันนี้คุณประจักษ์ได้มาเล่าให้ฟังถึงบทบาททางการเมืองของคุณฉลองเองที่ในอดีตเนี่ยโหเส้นทางทางการเมืองก็คือเป็นบุคคลคนนึงที่ฉวัดเฉวียนแล้วก็เคยเปลี่ยนขั้วทางการเมืองมาม
0: ีส่วนในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งทางการเมือง
1: แต่วันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณ

0: ประจักษ์ค่ะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะมีข่าวคราวเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราจำเป็นจะต้องนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ครับเพื่ออย่างน้อยเราจะมีข้อสังเกตได้เห็นสัญญาณได้เห็นบางจุดบางเรื่องที่เราจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราให้น้ำหนักถึงการป้องกันครับตอนนี้ความแรงที่เกิดขึ้นจากกรณีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีครับมันกระตุ้นมันสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกคนนั้นตระหนักถึงปัญหานี้นะครับแต่ถ้ามองไปที่จุดตั้งต้นครับเฉพาะโรงเรียนเทพสิรินทร์ที่นนทบุรีครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว17คนนะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมก่อนจะสรุปสำนวนคดีครับด้านหน้าโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับมีผู้นำดอกไม้เอามาวางครับแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นักเรียนชายใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่แม่บ้านและพันโรงครับเข้ามาทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับแม่บ้านของโรงเรียนคนหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังครับบอกว่าทำงานที่โรงเรียนมานานกว่า7ปีครับไม่คิดนะครับจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงเสนอให้มีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนการป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนหรือการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนครับ
3: ประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่นี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
4: ครับอยากให้มีการตรวจ
3: มีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มาเขาค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไป
0: ตำรวจสายตรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีร่วมกันดูแลความปลอดภัยตรวจตราบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนก่อนโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้เป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะคะส่วนที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีวันนี้เปิดเรียนตามปกติมีตำรวจสายตรวจมาคอยอำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองบางคนบอกว่ายังรู้สึกกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเสนอให้โรงเรียนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยตรวจคัดกรองบุคคลก่อนเข้าโรงเรียนและควรมีการหมั่นฝึกซ้อมรับมือกับเหตุความรุนแรงเหตุฉุกเฉินเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจค่ะ
5: นอกจากฝึกเตรียมตัวความพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเด็กก็น่าจะรู้วิธีการหลบหลีกอะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
6: เรายังมีความกังวลอยู่นะครับถ้าก็มี
5: ถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่หน่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดไปเมื่อนี้
2: ความคืบหน้าคดีการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17คนครับพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุนะครับส่งที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังครูสอนวิชาภาษาไทยนะครับเพื่อขอให้เข้าให้ข้อมูลเนื่องจากมีผู้อ้างว่าก่อนเกิดเหตุครับผู้ก่อเหตุนั้นเดินไปถามหาครูสอนวิชาภาษาไทยคนนี้แล้วก็เคยปรึกษาเพื่อนเรื่องการแก้ไขผลการเรียนวิชาภาษาไทยครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าครูจะเข้าให้ข้อมูลเมื่อไหร่แล้วก็อยู่ระหว่างการรอการตอบรับตำรวจย้ำครับว่าจะตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านทั้งจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปสาเหตุและแรงจูงใจในเหตุการณ์นี้ครับ
0: การตรวจกระเป๋านักเรียนอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือว่า new normal ของนักเรียนนับจากนี้ต่อไปหรือไม่นะคะอย่างบรรยากาศเช้านี้หลายโรงเรียนก็ยกระดับป้องกันเชิงรุกด้วยการตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเรียนมีการเปิดกระเป๋าตรวจค้นทั้งอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะนอกจากเป็นการป้องกันเหตุแล้วยังมุ่งสร้างสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ปลอดภัยค่ะครู และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักรร่วมกันตรวจค้นกระเป๋าโดยใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจนักเรียนทุกคนทุกคนนะคะไม่ใช่การสุ่มตรวจนะคะของสารวิทยาวันนี้ตรวจทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรงผลตรวจไม่พบอาวุธแต่พบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนายณโรดมนรินทร์รำผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยาระบุค่ะว่าจะดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเข้มงวดประมาณ1เดือนเนื่องจากกังวลพฤติกรรมเรียนแบบก่อนจะกลับไปเป็นการสุ่มตรวจตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ยังคุมเข้มเรื่องการเข้าออกอาคารเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและกลั่นการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่รวมถึงเตรียมเชิญตำรวจ CIB หรือตำรวจสอบสวนกลางค่ะมาให้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าวิชาหนีซ่อนสู้ในวันศุกร์นี้ค่ะ
5: 1เดือนครับ1เดือนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็กลัวว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับว่าเหมือนมันมีพวกโดดตึกก็เรียนแบบกันอย่างนี้ครับแบบนี้ก็กลัวครับเราจะสักเดือนหนึ่งแต่เราก็หลังจากเดือนหนึ่งแล้วก็สุ่มตรวจไปเรื่อยๆครับตามใครที่เป็นบุคคลต้องสงสัยครับ
2: ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะครับให้ความร่วมมือครับแล้วก็มองว่าการตรวจค้นและการสแกนโลหะจะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: อย่างมันก็ถูกหล่อหลอมมาด้วยสังคมที่แบบบูลลี่กันภายในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้สร้างเด็กคนคนหนึ่งที่เคยสดใสมาทำให้แบบเขามีสภาพจิตใจที่ดิ่งหัวแล้วก็อาจจะทำเรื่องไม่ดีในโรงเรียนได้ค่ะ
7: ทำมาตรการแบบนี้ออกมาแล้ว
1: หนูรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่แบบว่าเนี่ยได้ตรวจความปลอดภัยในกระเป๋าของนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาพกอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
8: ก็โอเคดีนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นด้วยค่ะแต่ว่าของที่โรงเรียนสาระเนี่ยไอ้ตรงนี้สแกนหน้าเห็นลูกสาวบอกว่ามันจะเหมือนเป็นที่สแกนอาวุธไปด้วยในตัวค่ะอันนี้แม่ก็คือก็เบาใจในเรื่องนึงอะค่ะ
0: ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะนักเรียนและครูร่วมจัดกิจกรรมไว้อาลัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมชมคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งโรงเรียนสารวิทยานี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเราว่าวันนี้ยังมีอีกหลายแห่งค่ะหลายโรงเรียนที่มีการยกระดับทั้งการสแกนโลหะและการตรวจกระเป๋าค่ะ
2: ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาครับที่โคราชนะครับมีการตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนมารีวิทยาครับอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุรุนแรงครับด้านพันตำรวจเอกสิริชัยศรีชัยปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาครับบอกว่าได้ประสานกับผู้บริหารของโรงเรียนนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการรับส่งนักเรียนขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนครับบอกว่าทางโรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับหากผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ระบุบุคคลที่ต้องการพบและมีผู้รับรองอย่างชัดเจนครับจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าออกโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากกว่า300ตัวเพื่อเฝ้าระวังเหตุผิดปกติครับเพื่อจะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับ
0: นั่นเป็นตัวอย่างของหลายโรงเรียนที่มีการยกระดับมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเฟสต่อไปคือการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยเรื่องการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอย้ายสถานศึกษาได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบจำนวนครูที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดเรียนแต่มั่นใจจะไม่กระทบกับการเรียนการสอนอย่างแน่นอนโดยมอบหมายให้ทางสพฐจัดหาบุคลากรมาทดแทนในระยะเร่งด่วนจะใช้วิธีการยืมตัวบุคลากรจากโรงเรียนข้างเคียงมาช่วยสอนก่อนและคาดว่าพร้อมปฏิบัติงานได้ทันการเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจกรมสุขภาพจิตและทีมนักจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและได้ประเมินสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบแล้วค่ะสำหรับระยะยาวได้มอบหมายให้ทางสพฐนะคะไปออกแบบกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้เข้มข้นขึ้นเช่นกิจกรรมวันครูวันเด็กและจะเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
9: จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้น นะครับอย่างเช่นอาจจะดึงออกสิทธิ์เก่าเข้ามาช่วยอีกทางนึงนะครับแล้วก็ปกติมีวันครูมีวันเด็กมีอะไรอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
1: ่
9: ยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.เนี่ยเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกัน
1: ในโรงเรียน
9: ในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
0: นอกจากนี้เตรียมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะเพื่อปลูกฝังเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดและการเผชิญเหตุวิกฤตให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ค่ะ
2: จากการลงพื้นที่เมื่อสักครู่นะครับมีข้อเสนอครับว่าโรงเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนักจิตวิทยาแล้วก็เพิ่มหลักสูตรด้านจิตวิทยาพื้นฐานนะครับเพื่อจะเป็นฐานความรู้รวมไปถึงเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจให้กับนักเรียนก็มีข้อเสนอนี้ออกมาครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะมีสิ่งนี้จากการลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีของนักจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสุขภาพจิตครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬานะครับพบว่ามีนักเรียนครูและผู้ปกครองจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจโดยตรงนะครับการเยียวยาจิตใจต้องให้เวลาไม่เร่งรัดให้ทุกคนต้องรีบกลับมาเป็นปกติส่วนระยะยาวครับควรพัฒนากลไกในการคัดกรองการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตช่องทางขอความช่วยเหลือและระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับด้านผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ครับเสนอนะครับว่าโรงเรียนควรจะมีนักจิตวิทยาโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ครูหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผลการเรียนของเด็กเพื่อเป็นพื้นที่ทางใจให้กับเด็กได้ปรึกษาเมื่อมีปัญหาต่างๆครับ
10: ถ้าโรงเรียนมีนักจิตวิทยาก็จะช่วยให้เป็นกลุ่มคนที่เราไม่ได้ต้องเข้าไปประเมินในแง่ผลการเรียนนักเรียนไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมาคุยกับเราได้ทุกเรื่องและคอยประสานงานกับทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือถ้าในนโยบายถ้ามีตรงนี้เกิดได้ก็น่าจะดี
0: อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าเรื่องจิตวิทยาควรเป็นนโยบายด้านการศึกษาค่ะควรบรรจุเป็นวิชาเบื้องต้นให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปสำรวจตัวเองเพราะว่าการหวังพึ่งพาครูแนะแนวเพียงด้านเดียวอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
11: นโยบายวันนี้นโยบายของการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับทางด้านจิตวิทยายังแอบอยากคิดเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกอยากให้นะครับมีวิชานะครับสอนทางด้านที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นจิตวิทยาเบื้องต้น
2: คร
11: ับในมัธยมในม.ปลายวันนี้เรามีครูแนะแนวแล้วแต่ครูแนะแนวนะแนะนำคำปรึกษาเป็นเรื่องของวิชาชีพแต่นะครับเราอยากให้นะครับเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความรู้นะครับไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับเราเข้าใจตัวเอง
2: ส่วนมาตรการตรวจเช็คอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนและการวางระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนครับรองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์กุโลภาสประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬานะครับมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องมีกระบวนการต่อเนื่องเช่นถ้าตรวจเจอจะทำอย่างไรและจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปโดยต้องไม่ให้เด็กเสียความไว้วางใจที่มีต่อโรงเรียนครับ
0: วันนี้นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วค่ะทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนทั้งหมด3วันนะคะหลังจากเกิดเหตุอดีตครูซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นอดีตครูนะคะไปโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพในกลุ่ม LINE ที่เป็น Open Chat เป็นข้อความในลักษณะข่มขู่แล้วก็มีภาพเป็นภาพยิงปืนค่ะโดยอ้างว่าไม่พอใจที่เขาถูกเลิกจ้างนะคะทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน3วันเพื่อความปลอดภัยซึ่งล่าสุดตัวของอดีตครูชาวต่างชาตินะคะได้อัดคลิปขอโทษนะคะและชี้แจงว่าไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายหรือข่มขู่ค่ะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ปิดเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศของโรงเรียนปรับการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ชั่วคราวเพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง หลังจากครูคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนะคะส่งรูปภาพเป็นรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้ามาในกลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนลักษณะข่มขู่เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างวันนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะซึ่งโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งวันที่13สิงหาคมนางถิวิชยามีชูวรพงษ์

0: ไทยและครูต่างชาติเพื่อสร้างความเข้าใจมาโดยตลอดและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญส่งผลให้ทีมผู้บริหารและคณะทำงานเตรียมพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เรื่องการสรรหาบุคลากรโดยอาจจะยกเลิกการรับครูต่างชาติในลักษณะ Walk-in และเปลี่ยนไปใช้บริการผ่านบริษัทเอเจนซี่ที่มีมาตรฐานค่ะ
1: ทีมผู้บริหารและก็คณะทำงานโครงการนะครับว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นบทเรียนราคาแพงก็คิดว่าคงจะเป็นช่องทางที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนไม่รับครูต่างชาติแบบ Walk-in ที่ผ่านมานะคะเราก็อาจจะหันไปมองนะคะเอเจนซี่นะคะที่ผ่านบริษัทผ่านอะไรต่างๆก็อยู่ในกระบวนการที่พิจารณากันอยู่ค่ะแต่ส่วนที่นักเรียนที่ครูปีเตอร์สอนนะคะเราก็ขอความร่วมมือครูต่างชาติที่มีอยู่ช่วยรับผิดชอบนะคะดำเนินการสอนไปตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องว่าไม่มีครูสอนในวิชานั้นๆแล้วค่ะตอนนี้จัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: มีข้อมูลครับว่าครูปีเตอร์เนี่ยตอนนี้ออกจากไทยไปแล้วนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียครับล่าสุดตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับบอกว่าเขาขอโทษจากใจจริงที่ทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ย้ำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่มีเจตนาทำร้ายใครครับ
3: was to express my concern about matters that I believe should receive proper attention and be addressed through appropriate channels however I accept that the way I expressed myself was wrongand that my words could have been understood differently from what I intended.
0: สอดคล้องกับนายทนายอามสุวรรณรักษาค่ะทนายความในอำเภอหาดใหญ่ระบุว่าได้พูดคุยกับครูชาวต่างชาติคนนี้ก็ชี้แจงว่าภาพกับอาวุธปืนอันนั้นเป็นภาพเก่าที่มีคนเอาไปใส่เอาไว้ในกลุ่มไลน์แล้วบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะข่มขู่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครอันนี้คำชี้แจงของครูต่างชาตินะคะส่วนประเด็นปัญหาเป็นเรื่องค่าจ้างอันนี้เป็นประเด็นส่วนตัวมีการฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลสิ่งสำคัญที่ครูตั้งข้อสังเกตก็คือเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินของโรงเรียนค่ะ
4: กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมใช้คำว่าความไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการตัวเงินของโรงเรียนแล้วกันอันนี้คือคำกล่าวอ้างของคุณปีเตอร์นะครับผมเพราะมันจะมีการจัดการโรงเรียนพิเศษ EP ภาคภาษาอังกฤษซึ่งผู้ปกครองหลายคนเนี่ยจ่ายเงินตรงนี้สูงกว่าปกติแต่ว่าเขามองว่าไม่ได้มีการจัดการลงไปในเรื่องของการศึกษาได้เต็มระบบเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเงินตรงนี้ไปไหนอย่างไร
0: นายทนายอามนะคะระบุว่าครูปีเตอร์รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบต่อไปส่วนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประชุมร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองคณะครูผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโดยเทศบาลนครหาดใหญ่เตรียมจัดหาเครื่องตรวจโลหะและอุปกรณ์สำหรับการตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัยเพื่อเพิ่มความเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกของโรงเรียนและประสานตำรวจค่ะจัดกำลังสายตรวจหมุนเวียนดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเหตุและเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ
2: มีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยนะครับที่เจอปัญหาความรุนแรงในลักษณะนี้หลังจากมีข่าวแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับหลายโรงเรียนก็ตื่นตัวนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากที่มีผู้ปกครองออกมาเปิดเผยถึงกรณีเด็กม.2ที่ถูกเด็กม.2ที่ไปทำร้ายเด็กม.3นะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งแม่ของผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเป็นห่วงลูกครับกลัวว่าลูกเนี่ยจะทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วก็จะหันไปใช้ความรุนแรงนะครับที่ผ่านมามีการร้องเรียนแล้วหลายหน่วยงานด้วยกันล่าสุดทางผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับนายวันศักดิ์คำแหงครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1นะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวครับได้เชิญผู้ปกครองของคู่กรณีมาพูดคุยร่วมกับสหวิชาชีพนักจิตวิทยานะครับเพื่อหาทางออกแล้วเบื้องต้นยังไม่มีข้อยุติและมีการเสนอให้ย้ายนักเรียนคู่กรณีซึ่งประเด็นนี้ครับยังอยู่ระหว่างการหารือกันนะครับที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจครับและกำชับ ให้สถานศึกษาได้เพิ่มมาตรการในการดูแลและยกระดับความปลอดภัย

0: ดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนครับ
1: ไปเยี่ยมเด็กทั้งสองฝ่ายทีนี้วันนี้ก็เห็นว่าการไกล่เกลี่ยก็ยังไม่ยุติอาจจะต้องอาศัยทางท่านในอำเภอในพื้นที่คืออำเภอเมืองช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยโดยที่เราก็จะเป็นผู้ประสานงานผู้ปกครองทั้งสองรายเป็นร่วมไกล่เกลี่ยชาจุดที่ผู้ปกครองทั้งสองรายพึงพอใจครับแต่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงเราด้วยของสพท.ด้วยการที่จะโยกย้ายเด็กไปที่อื่นนี้บางทีระเบียบมันทำไม่ได้
0: ข้อมูลจากแม่เด็กม.3ที่ถูกทำร้ายนะครับเคยให้ข้อมูลครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอ้างว่าลูกถูกทำร้ายจนปากแตกและปวดกรามซึ่งผู้ปกครองคู่กรณีมองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อกันขณะที่ครูก็เคยเข้ามาพูดคุยแล้วเหมือนกันครับแต่ฝั่งแม่เด็กเนี่ยเป็นห่วงนะครับว่าถ้าสภาพจิตใจของลูกชายทนแรงกดดันไม่ไหวห่วงว่าลูกจะหันไปใช้พฤติกรรมรุนแรงเหมือนข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีครับโดยก่อนหน้านี้แม่ได้ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและแจ้งความที่สภ.เมืองมหาสารคามแล้วครับ
2: ส่วนกรณีการใช้ความรุนแรงที่เด็กอายุ12ปีโรงเรียนแห่ง1เข้าไปทำร้ายเด็กอายุ14ปีอีกโรงเรียน1ซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้นาวาตรีถาพลสมสกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลกอรมน.จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่โรงเรียนของเด็กอายุ14ปีที่บาดเจ็บค่ะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุมีนักเรียนแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ครูได้เข้าไปตรวจสอบและพาเด็กไปแจ้งความโดยดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีบุคคลภายนอกหรือผู้มีอิทธิพลโทรศัพท์มากดดันส่วนข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะคะยอมรับบอกโรงเรียนมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นเส้นทางสัญจรร่วมกับชุมชนก่อนหน้านี้หารือกับท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วปรับทางเข้าออกเหลือช่องทางหลักเพียงจุดเดียวเพื่อความปลอดภัยส่วนคนนอกบุคคลภายนอกต้องขออนุญาตและไม่อนุญาตให้พบนักเรียนโดยพละการยอมรับค่ะว่าโรงเรียนมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทำให้ไม่มีรปภ.ประจำโรงเรียนค่ะ
0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครับได้ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยและประเมินสภาพจิตใจของเด็กผู้เสียหายนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เตรียมอบรมครูและบุคลากรครับเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงการดูแลสุขภาพจิตและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะครับเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มต้นขณะที่ฝั่งตำรวจครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับนักเรียนอายุ12ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายครับเพราะการสอบสวนพบว่ายังมีนักเรียนคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยขณะที่ผู้ปกครองเด็กผู้เสียหายนะครับบอกว่าต้องการให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกรณีที่มีการนำคลิปที่มีความรุนแรงดังกล่าวไปเผยแพร่และดำเนินคดีในข้อหาอื่นที่มีความรุนแรงมากกว่านี้ครับ
2: คดีอาชญากรรมคดีใหญ่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ติดตามกันนะคะก็คือคดีของในป๋องที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ต้องหาที่ทำผิดซ้ำหลังจากพ้นโทษนะคะในภาพใหญ่สถิติของการทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์พบว่า 15% ของผู้พ้นโทษค่ะจะหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกใน1ปีมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันติดตามเรื่องนี้จากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
3: คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าการลงโทษในทางกฎหมายหลายครั้งไม่สามารถคืนความรู้สึกปลอดภัยให้กับสังคมได้ค่ะเพราะว่าหลายๆกรณีผู้ที่เพิ่งพ้นโทษจากการกระทำความผิดออกมาก็กระทำความผิดซ้ำวนไปวนมาแบบนี้นะคะเห็นได้จากข้อมูลสถิติของกรมราชทัณฑ์ก็จะพบว่ามีตัวเลขสูงถึง 15% ของผู้ที่พ้นโทษกระทำผิดซ้ำภายในช่วงระยะเวลา1ปีนะคะและข้อมูลอีกชุดนึงก็บอกกับเราว่านักโทษที่พ้นออกมาจากการกระทำผิดภายในช่วงเวลาระยะประมาณ3ปีค่ะก็กลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง 31% เลยทีเดียวค่ะและนี่คือคดีที่มีผู้กระทำผิดซ้ำมากที่สุดเลยนะคะอันดับแรกคือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะคะอย่างการลักวิ่งชิงปล้นถัดมาคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายและชีวิตของผู้อื่นและสุดท้ายคือคดีที่เกี่ยวข้องกับเพศอย่างเช่นการข่มขืนค่ะ
4: ผมได้ตั้ง

0: ถามทดลองว่าถ้าวันพรุ่งนี้รอดไปแล้วเนี่ยจะกระทำความผิดอีกไหมเขายกมือ400คนเลยทำอีกครับแล้วทีนี้ผมตั้งคำถามใหม่ถ้าคุณออกไปทำผิดอีกเนี่ยยังไงอะคุณโดนจับแน่ๆคุณจะแลกไหมว่า5ปีชีวิตในนี้กับการไปลักทรัพย์ครั้งหนึ่งกลายเป็นว่า400คนเนี่ยยกมือเหมือนกันว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำให้พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณกระทำความผิดเนี่ยเจ้าที่รัฐจะจัดการคุณอย่างจริงจัง
1: ปัญหาของนักโทษกระทำผิดซ้ำเชื่อมโยงอยู่กับหลายปัจจัยนะคะไล่กันมาตั้งแต่ปัญหานักโทษล้นเรือนจำค่ะเห็นได้จากขั้นตอนของการพิพากษาของศาลบางคดียังตัดสินไม่สิ้นสุดเลยนะคะแต่ผู้ต้องหาต้องเข้าไปอยู่ข้างในคุกก่อนโดยปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีเคสในลักษณะนี้สูงถึง 35% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในคุกทั้งหมด 320,000 คนในประเทศไทยค่ะถัดมานะคะพอมีปัญหานักโทษล้นคุกก็ตามมาด้วยปัญหากำลังของผู้คุมในเรือนจำไม่เพียงพอเพราะว่าตามหลักการสากลแล้วนะคะผู้คุม1คนจะต้องดูแลนักโทษ15คนแต่ว่าของไทยสถานการณ์ตอนนี้เราพบว่าผู้คุม1คนดูแลนักโทษถึง35คนค่ะปัญหาบุคลากรที่ไม่เพียงพอและมีนักโทษที่ปะปนกันอยู่จนล้นเรือนจำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงก่อนออกจากคุกยังไม่รัดกุมแม่นยำเพียงพอด้วยหรือแม้แต่รอยต่อช่วงที่นักโทษออกมาจากเรือนจำแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยการถูกตีตราถูกกีดกันจากอาชีพของผู้ที่มีคดีติดตัวซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าปัจจุบันไทยมีกฎหมายถึง174ฉบับที่กีดกันไม่ให้นักโทษประกอบอาชีพหลังพ้นโทษด้วยค่ะและอีกช่องโหว่สำคัญที่แก้ยากมากๆเหมือนกันนะคะคือต้นน้ำอย่างกระบวนการปราบปรามค่ะตำรวจยังถูกตั้งคำถามจนถึงวันนี้เลยนะคะว่ามีความเกี่ยวโยงกับการกระทำผิดซ้ำด้วยหรือไม่โดยเฉพาะคดีที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างคดียาเสพติดค่ะ
0: พอสมมติเราจับยาได้พันเม็ดเราทำคดีไป200เม็ดอีก800เม็ดเก็บไว้ไปแล้วเม็ดก็ไปส่งพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็ไปค้าแล้วก็ส่งเงินให้มันก็ต่างคนต่างได้เป็นแบ็คให้มันกลายเป็นสังคมที่เจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นอาชญากรอยู่เบื้องหลังอาชญากรอีกทีหนึ่งคนพวกนี้เองก็เป็นสร้างเครือข่ายเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ตามหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมหน่วยงานตรวจสอบว่าทุกวันนี้เราลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับกลายเป็นว่าจ้างให้มันไปก่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างอาชญากรสมมติเราเป็นเจ้าที่ที่จับกุมคนลักเล็กขโมยน้อยจับกุมจริงจังเนี่ยเราไม่ก้าวหน้าหรอกนะเจ้าหน้าที่ที่จะก้าวหน้าคือเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานจริงจังก็จะเป็นคนที่ท้อหมดอะไรแต่ยากหมดแรงไปเองท้อถอยกับอาชีพตัวเองเพราะไม่ก้าวหน้าเพราะเราเป็นสังคมที่รับสวยคนที่รับสวยก็เจริญมันก็เลยเลือกที่จะไปสร้างอาชญากรรมรับเงินแล้วก็ไปซื้อตำแหน่งมากกว่าเลือกที่จะปรับอาชญากรรมเห็นไหมครับมันเป็นวงจรเลยมันมีคำตอบในตัวมันเอง
1: ในขณะที่อดีตนายตำรวจและเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมระบุว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยให้อำนาจตำรวจเป็นผู้ปราบปรามและสืบสวนทำสำนวนส่งฟ้องแต่หากระบบตำรวจที่ยังไม่สามารถทำคดีได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้ก็จะยิ่งส่งผลโดยรวมต่อโทษที่ผู้กระทำความผิดต้องได้รับนะคะ
2: ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยการแก้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มโทษทำยังไงให้กระบวนการในการสอบสวนนะฮะนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่ประสิทธิภาพในเฉพาะคดีที่ดังคดีที่เป็นข่าวไม่ว่าจะคดีเล็กคดีน้อยทำผิดเล็กน้อยอะไรก็ถูกสอบสวนนะฮะดำเนินคดีส่งอัยการฟ้องศาลพิพากษาลงโทษนะฮะผู้คนก็จะเข็ดหลาบนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยระบบการสอบสวนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพจริงนะฮะซ้ำยังอยู่ในสภาพที่เลวร้ายด้วยซ้ำไปถ้ามาตั้งคำถามว่าจะแก้ปัญหายังไงมันต้องยกเครื่องระบบตำรวจนะครั้งใหญ่นะแล้วก็ต้องปฏิรูปกฎหมายคือปวิอาญาอย่าให้ตำรวจมีคุมอำนาจสอบสวนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนปัจจุบันนี
3: ้ค่ะ
2: อย่างคดีป๋องเนี่ยนะมันอาจจะมีข้อเท็จจริงมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ตำรวจเขาผูกขาดการสอบสวนให้หมดอะไม่มีใครไปรู้ได้ว่าข้อเท็จจริงที่มันมีมากกว่านั้นเนี่ยนะมันถูกนำเข้ามาสู่การสอบสวนหรือเปล่า
1: การกระทำผิดซ้ำไม่ใช่แค่พฤติกรรมอันตรายของผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบด้วยนะคะหากยังไม่แก้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่อาชญากรรมในกรณีแบบป๋องที่ยังคงอยู่เท่านั้น

0: ้นนะคะแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตและความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนไม่น้อยค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของนักอาชญาวิทยาครับมองว่าชีวิตในวัยเด็กหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในวัยเด็กมีส่วนสำคัญต่อการก่อเหตุในปัจจุบันนะครับอย่างเคสของในป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรม5ศพครับที่วันนี้มีคนใกล้ชิดออกมายืนยันนะครับถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของเขาตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กติดตามจากรายงานของคุณรัตนกรโตหมัดครับ
3: สั่นแล้วก็ช็อต
4: จริงเหรอครับ
3: เออสั่นอยู่เงี้ยจริงทั้ง3คนมันนั่นแหละเอาไฟฟ้าช็อตหมด
5: ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธหรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับ
6: หมวกลักษณะคล้ายตำรวจ2ใบถูกเก็บไว้ภายในตู้เก็บของบ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียพ่อแม่ลูกที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกนายป๋องและพวกนำมาเป็นเครื่องมือแอบอ้างเป็นตำรวจรีดไถเหยื่อก่อนนำมาสู่การก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางฝังดินจนถูกกลุ่มคนบางส่วนเรียกร้องให้ลงโทษขั้นสูงสุดประหารชีวิตบ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวนายป๋องถูกปล่อยร้างหลังพ่อของนายป๋องเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นนายป๋องยังรับโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นอยู่ในเรือนจำแต่บ้านหลังนี้ยังทิ้งร่องรอยความรุนแรงในครอบครัวที่นายป๋องต้องพบเจอตั้งแต่เด็กนางรัฐอายุ74ปีญาติคนที่ดูแลนายป๋องเล่าว่านายป๋องพี่ชายพี่สาวมักถูกพ่อที่มีอารมณ์รุนแรงทำร้ายด้วยอุปกรณ์ต่างๆและสอนให้ลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพซึ่งพ่อของนายป๋องก็กระทำความผิดบ่อยครั้งและต้องรับโทษโดยมีชีวิตอยู่ในเรือนจำเกินครึ่งชีวิต
3: มันไม่ตีเมียนะมันตีแต่ลูก
4: ตียังไงครับนี่ป๋องโดนอะไรบ้างหรือว่า
3: โดนขึ้นมึงบนหลังคาถ้านั่นก็ผูกเอาสายยางเอาสายไฟตีไฟช็อตป๋องโดนหนักมากเกิดเรื่องเด็กๆเนี่ยแล้วก็สงสารหลานอยู่เนาะเพราะตอนนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องมันก็รู้เรื่องอันเนี้ยเพราะนั่นอ่ะผลสุดท้ายก็เอาลูกไปลักเล็กขโมยน้อย
4: ป้าป๋องเนี่ยนะ
3: อือฮะ
6: นางรัฐอ้างว่าพฤติกรรมของนายป๋องแทบถอดแบบมาจากพ่อของเขาซึ่งเธอไม่สามารถเปลี่ยนนายป๋องได้เพราะชีวิตของนายป๋องเองก็เข้าออกเดือนจำหลายครั้งและชาวบ้านในพื้นที่รับรู้พฤติกรรมในครอบครัวของนายป๋องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
7: รุนแรงกับลูกตีทั้งสองคนนั้นยังดีพี่ชายมันตายไปคนนะ มันเหลือคนเดียวนี่พ่อมันก็ตีเอาสายไฟตีหลังเนี่ยเป็นแตกหมดเลยนะลายทั้งตัวในนั้นขาแขนอะไรทั้งหมดตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับอะไรสังคมยังไม่เท่าไหร่ยังสมัยเด็กๆมาสักสามนี่สิบกว่าปี
4: นั่นแหละที
7: ่
4: เราทราบ
7: เ
4: ร
7: ื่อง
4: ความร
7: ุ
4: นแรง
7: ที่เคยทราบนะเคยเห็นหลังมันแต่ไม่เคยเห็นเขาตีนะถอดเสื้อผ้าวิ่งล่อนจอนแล้วโดนตีทีนก็วิ่งร้อง
6: นักอาชญาวิทยายืนยันว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นอาชญากรไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาพร้อมอาวุธหรือตั้งใจเป็นฆาตกรแต่พฤติกรรมความรุนแรงมักเกิดจากการหล่อหลอมในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงหรือถูกทอดทิ้งและทารุณกรรมจนเกิดการผลิตซ้ำพฤติกรรมเมื่อเติบโตขึ้น
5: เราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับที่เกิดออกมาพร้อมอาวุธ
8: ครับ
5: หรือว่าเกิดออกมาแล้วตั้งใจจะเป็นฆาตกรไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องดูการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่เขาเกิดมานะครับรวมทั้งเรื่องการขัดเกลาต่างสังคม
8: ครับ
5: นั่นหมายความว่าถ้าเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรงนะครับเช่นถูกทารุณถูกทำร้ายร่างกายและประกอบกับถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่มีประวัติเคยถูกจองจำมาก่อนแล้วไปสับสนให้ลูกหรือเด็กกระทำความผิดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วนะครับ
6: นักอาชญาวิทยาระบุว่าต้นต่อความรุนแรงเริ่มต้นมาจากครอบครัวดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงมี

0: ความสำคัญแต่หากสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงจึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษโดยควรแยกประเภทนักโทษคดีร้ายแรงเช่นฆาตกรต่อเนื่องผู้กระทำความผิดซ้ำซากออกจากนักโทษคดีทั่วไปอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำพ้นโทษออกมาในช่วงที่ยังมีกำลังวังชาในการก่อเหตุรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน
1: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจเตรียมส่งสำนวนคดีให้กับปปช.นะคะหลังจากสอบปากคำกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาชุดสุดท้ายก็คือกลุ่มที่แก้ไขข้อมูลในกระดาษคำตอบจำนวน7คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดทั้ง7คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่บางคนให้การเป็นประโยชน์และมีการซัดทอดไปถึงคนที่ร่วมขบวนการค่ะกลุ่มพนักงานข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68โดยเป็นผู้แก้ไขกระดาษคำตอบเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนบอกว่าทั้ง7คนถูกกล่าวหาในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนบอกว่าทั้ง7คนยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะซึ่งคำให้การสอดคล้องกับข้อมูลที่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเคยให้เอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่ถูกเรียกมาสอบในฐานะพยานมีเพียงบางคนให้ข้อมูลที่เป็นการพาดพิงกล่าวหาซัดทอดไปยังบุคคลอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนค่ะพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งสำนวนคดีให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำไปพิจารณาประกอบการไต่สวนตามขั้นตอนทันทีสำหรับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกกล่าวหา3กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนกลุ่มในหน้าผู้ประสานงาน3คนก็คือตัวของนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำส่วนกลุ่มสั่งการมี2คนที่ถูกกล่าวหานะคะคือนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะซึ่งได้รับการปล่อยตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ
2: การดำเนินคดีในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ว่ากันไปนะครับเป็นคดีอาญาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของคนเข้าสอบครับมีความคืบหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือการเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีใหม่ใช่ไหมครับพอประกาศบัญชีใหม่ครับทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบข้อมูลในศูนย์สอบต่างๆครับอย่างศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกพบว่าตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการลำดับที่1ถึง9ตามบัญชีเดิม1ถึง9ของบัญชีเดิมเนี่ยหายไปครับพอทีมข่าวไปสำรวจตามอปท.ก็คือตามท้องถิ่นต่างๆเผื่อเขาบรรจุแล้วเขาไปทำงานไงเข้าไปตรวจเช็คปุ๊บปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มาทำงานครับทีมข่าวเดินทางไปที่อบต.พิกุลนะครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับข้อมูลนะครับว่ามีชื่อของวิศวกรโยธาปฏิบัติการ1ในจำนวน9คนของศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่หายไปจากบัญชีการบรรจุใหม่ครับแต่ก็พบว่าวันนี้ไม่ได้เดินทางมาทำงานนะครับพอโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าตัวเพื่อให้ชี้แจงข้อมูลครับก็ได้รับคำตอบว่ารอสักครู่หลังจากนั้นก็ตัดสายทิ้งครับเบาะแสที่ทำให้ทีมข่าวเดินทางไปที่อบต.พิกุลนะครับมาจากข้อมูลที่ชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือครับเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี68ภาคเหนือเขต2ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่ประกาศใหม่ลงวันที่27กรกฎาคมพอเอาไปเทียบกับฉบับเก่าปรากฏว่ารายชื่อเดิมลำดับที่1ถึง9เนี่ยหายไปครับสำหรับประเด็นนี้นะครับนายสนองวงละไม้นายกอบต.พิกุลครับบอกว่าทราบเรื่องแล้วจากข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของอบต.พิกุลเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดครับจึงต้องรอความชัดเจนนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของราชการต่อไปครับ
3: การปฏิบัติเนี่ย แล้วก็เราจะต้อง

0: ให้มันแน่ชัดว่าเด็กผมเนี่ยสองคนเนี่ยที่มาบรรจุเนี่ยเข้าข่ายในตรงนั้นไหมอะไรไหมถ้าเข้าข่ายตรงนั้นก็ผมเองก็จะต้องดูไปตามขั้นตอนตามกฎระเบียบที่ข้อสั่งการของส่วนเบื้องบนลงมาก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับถ้าเด็กผิดจริงอะไรจริงก็คงต้องทำตามขั้นตอนนั่นแหละครับ
1: ส่วนที่อบต.วังทองจังหวัดกำแพงเพชรครับมีอีกหนึ่งอบต.นะครับที่มีวิศวกรโยธารายชื่อหายไปจากบัญชีใหม่แล้วก็มีรายงานข่าวว่ายังมีบุคลากรบรรจุใหม่อีก2คนครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบที่ไม่ปกติแต่เบื้องต้นนะครับได้ข้อมูลว่ายังคงต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการครับจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับหากมีมติให้ถอดถอนรายชื่อและพ้นจากตำแหน่งจริงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนครับเนื่องจากบุคลากรจะหายไปเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้จึงเกิดความหวังว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเร่งจัดส่งผู้ที่สอบได้ในลำดับใหม่มาบรรจุแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็วครับสำหรับรายชื่อวิศวกรโยธาปฏิบัติการลำดับที่1ถึง9ที่หายไปจากการตรวจสอบครับพบว่ามี5คนได้รับบรรจุให้ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.และเทศบาลในจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดเดียวกันพบว่านายพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาสำคัญในคดีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อในบัญชีของคนที่สอบได้กลุ่มนี้นะคะถูกเรียกว่าเป็นผู้เสียหายคดีช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาไปร้องให้ดำเนินคดีกับในหน้าเพราะว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วล่าสุดกลุ่มนี้ก็เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขยายผลต่อค่ะผู้เสียหายอ้างว่าจ่ายเงินแต่ว่าไม่มีชื่อบรรจุ2คนและคนที่ถูกกล่าวหาเป็นในหน้าเรียกรับเงินในขบวนการจัดสอบท้องถิ่นนะคะเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยมีนายอาสพลสันไรพบประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรร่วมสังเกตการนะคะแต่บอกว่าไม่ได้มาในฐานะประธานกมธ.ปปช.แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังมีข้อร้องเรียนจากผู้เสียหายค่ะที่อ้างว่าจ่ายเงินให้ขบวนการไปแล้วแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีทั้งหมด19คนหลังจากนี้จะดำเนินการประสานขอข้อมูลคดีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลต่อไป
3: สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศทุกจังหวัดสิ่งที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะทำต่อก็คือว่าเราจะทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอข้อมูลจังหวัดที่เหลือทั้งหมดว่ามีคดีแบบนี้ที่มีประชาชนไปแจ้งความเยอะอีกเท่าไหร่เราจะได้เห็นขยะที่มันอยู่ใต้ผมเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช. DSI ตำรวจสอบสวนกลางปปท.และแน่นอนก็ต้องส่งให้ปปง.
2: นายอาสพลระบุถึงกรณีที่กกลางส่งรายชื่อใหม่ให้กจังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะและยังตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการดำเนินคดีอาญาตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังหัวหน้าขบวนการเพื่อเอาผิดตามกฎหมายสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มค่ะ
1: ต้องเร่งแก้ไขนะครับหลังจากที่มีข้อมูลหลุดรั่วมาจากหน่วยงานรัฐครับในวันพรุ่งนี้ครับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการสั่งให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งในการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีครับแล้วก็จะวางระบบใหม่ในการยืนยันตัวตนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเชิญตัวแทนภาคเอกชนเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับพบว่าขณะนี้ข้อมูลคนไทยรั่วไหลออกสู่ตลาดมืดไม่น้อยกว่า

0: 300ล้านล็อกอินจากฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ 30,000 ระบบครับนี่ยังไม่นับรวมข้อมูลที่รั่วมาจากหน่วยงานเอกชนอีกไม่น้อยกว่า 35,000 ระบบนะครับกระทรวง DE ครับจึงประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เสนอให้คณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้เห็นชอบออกประกาศคำสั่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้รหัสผ่านเก่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานรัฐปรับปรุงระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลจากแบบกรอกรหัสผ่านเพียงอย่างเดียวจะเปลี่ยนเป็นระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้นครับ
1: รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานรัฐไปสะสางข้อมูลและระบบความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานนะคะหรือ cleansing ฐานข้อมูลให้เสร็จภายใน15วันหลังมติครม.ค่ะเพื่อตรวจสอบช่องโหว่แพลตฟอร์มภายใต้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดโดยแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความพร้อมในการปรับปรุงระบบไม่เท่ากันแต่ถือว่าเป็นกลไกการซื้อเวลาเพื่อรอการแก้ไขปัญหาเชิงระบบซึ่งจะครอบคลุมถึงการผลักดันนโยบาย Cloud First ค่ะรวมทั้งการหารือกับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรองรับงานพัสดุด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตลอดจนการกำหนดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างถ้าเกิดปัญหาข้อมูลรั่วขึ้นมาค่ะ
2: ที่ทำร่วมกันได้เลยที่มันจะดีเทอร์และทำให้ข้อมูลนี้มันออฟสลีปก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดมันง่ายขนาดนั้นเลยว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บพาสเวิร์ดเหล่านี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วกับล็อกอินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นล็อกอินของทางบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกครับมันได้แค่เป็นเพียงการซื้อเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามาตรการในการแฮ็กหรือว่ามาดูดเอาล็อกอินของเราเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายทางมากๆฉะนั้นอีเมลที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยวันนึงถ้าเราเผลอเดินไปกดลิงก์ตรงนี้หรือไปกดแอดตรงนั้นหรือไปทำอะไรแล้วมันกลายเป็นการโดนดูดล็อกอินไปอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปในฐานใหม่ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะต้องเปลี่ยนสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นการเปลี่ยนในเชิงระบบและโครงสร้าง
0: นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโดมคลาวด์นะครับในฐานะผู้ตรวจพบปัญหาข้อมูลรั่วจากหน่วยงานรัฐบอกว่ามาตรการนี้เหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วครับเนื่องจากการทำงานของหน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งผู้เชี่ยวชาญงบประมาณรวมไปถึงระเบียบราชการต่างๆครับรวมถึงพฤติกรรมแฮกเกอร์ที่หันไปใช้ AI ร่วมกับเครื่องมืออื่นในการเจาะข้อมูลนะครับทำให้การป้องกันและการตรวจจับทำได้ยากขึ้นจึงสนับสนุนให้รัฐบาลยกระดับการใช้แอปพลิเคชันไทยดีควบคู่กับการผลักดันนโยบาย Cloud First หรือการรวมศูนย์ฐานข้อมูลภาครัฐพร้อมกับออกแบบระบบป้องกันความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญติดตามได้อย่างใกล้ชิดแทนการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์แต่ละหน่วยงานครับซึ่งอาจจะไม่ได้ออกแบบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอนะครับส่วนปัญหาหน่วยงานรัฐเตรียมดำเนินคดีฐานเปิดเผยข้อมูลรั่วนายธนารัตน์บอกว่าอาจจะมีการถอนแจ้งความทุกคดีครับโดยนายชัยชนกได้เชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะทำงานเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนด้วยครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะนำกำลังไปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจุดนี้พบว่ามีชาวต่างชาติ8สัญชาติค่ะใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นและครอบครองบ้านพักภูวิลล่ามูลค่ารวมแล้วกว่า300ล้านบาทค่ะตำรวจนำหมายสารจังหวัดหัวหินเข้าตรวจค้นโครงการบ้านเดี่ยวภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหลังพบชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินและทรัพย์สินนะคะอย่างบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมราคากว่า20ล้านบาทนี่เป็นพื้นที่1ใน33หลังที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าไปตรวจค้นค่ะส่วนที่กำลังกันทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองพบว่านอกจากชาวต่างชาติจะใช้คนไทยเป็นนอมินีแล้วยังปล่อยเช่าให้ต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในราคาเดือนละ 50,000 บาทซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำเจ้าของบ้านค่ะเป็นสามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ยอมรับว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำให้จัดตั้งบริษัทจากบริษัทด้านกฎหมายในอำเภอหัวหินโดยไม่รู้จักคนไทยที่มีชื่อถือหุ้น 51% ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยกันแต่ได้รับคำแนะนำมาจากบริษัทด้านกฎหมายในหัวหินและบริษัทกฎหมายดังกล่าวก็เป็นคนจัดหาคนไทยให้มาร่วมถือหุ้น

0: พลตำรวจเอกสำราญบอกว่าปัญหาเกิดจากการใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีในการจดทะเบียนบริษัทที่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบออนไลน์ได้และส่งผลทำให้บริษัทกฎหมายใช้ช่องว่างตรงนี้แหละค่ะเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจนกลายเป็นชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินที่ดิน 100% ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างแก้ไขค่ะ
1: พอเรื่องนอมินีแล้วเนี่ยเรื่องการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยถือครอง 100% พอ 100% 2หลังที่เราเข้าเนี่ยทั้งหลังแรกชาวต่างชาตินะครับของสัญชาติแล้วก็จ้างคนร่วมกับคนไทยเปิดบริษัทอันนี้ไม่ได้ทำธุรกิจใดๆเลยนะครับหลังที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันเจ้าของนะครับก็ร่วมกับคนไทยซึ่งก็ไม่รู้จักคนไทยเลยนะครับแล้วถือครองบ้านถือครองที่ดินถือของสังหาริมทรัพย์นี้ 100% เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วยังทำธุรกิจต่อคือเปิดให้เช่า
2: หญิงคนนี้เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีในหัวหินนะครับถูกตำรวจเรียกตัวมาให้ข้อมูลครับเธออ้างว่ารับทำบัญชีให้บริษัทต่างๆในหัวหินกว่า200บริษัทโดยคิดค่าบริการปิดงบการเงินรายปีถ้าเป็นการตกแต่งบัญชีครับจะมีค่าดำเนินการทางวิชาชีพ 5,000 บาทแต่จะเป็นสัญญาระยะยาว20ปีหากเป็นบัญชีปกติจะคิดค่าดำเนินการบัญชีละ 20,000 บาทเธออ้างนะครับว่าไม่ทราบว่าพฤติการที่ทำเนี่ยเข้าข่ายนอมินีครับเนื่องจากรู้จักกับชาวต่างชาติในพื้นที่บางบริษัทได้ร่วมลงทุนซื้อทรัพย์สินกับชาวต่างชาติด้วยและเธออ้างว่าจำเป็นต้องตกแต่งบัญชีเนื่องจากต้องส่งงบประจำปีของบริษัทครับ
3: ก็แม่ทำหลายบริษัทไหม
4: ก็ที่คุณแม่บอกว่า
5: 6บริษัท
3: แต่6อันนี้6บริษัทที่ถูกเรียก
5: แต่ยังมีทำมากกว่านั้น
3: แต่ว่ามันมีบางบริษัทที่ว่าเขาก็เราก็ได้ค่าทำบัญชีรายเดือนเนาะ
4: อ๋อ
3: ได
5: ้แล้วแม่รับทำบัญชีให้ทั้งหมดประมาณกี่บริษัทได้ทั้งหมดเลยรวมๆ
3: ไม่บอกเลยนะ
5: ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขครับ
3: 200อ่ะ
5: 200บริษัท
3: 200อ่ะประมาณ200ก็ทำกันมานานแล้วแหละทำแต่ทำจริงๆนะไม่ได้เป็นนอมินีอะไรเขานะไม่ได้มาไปถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ชุดสืบสวนสอบสวนค่ะระบุว่าสาเหตุที่ชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินทรัพย์สินเพราะว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ชาวต่างชาติต้องการมาใช้ชีวิตบางส่วนอยากมีครอบครัวแต่อ้างว่ากลับถูกคนไทยบางกลุ่มหลอกให้ซื้อทรัพย์สินในชื่อคนไทยก่อนจะนำไปขายทอดตลาดชาวต่างชาติกลุ่มนึงต้องการความแน่นอนในการมีที่อยู่อาศัยจึงไปปรึกษาบริษัทกฎหมายบริษัทด้านกฎหมายก็เลยอาศัยช่องโหว่ช่องว่างหลบเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติเลือกแพ็กเกจเช่นหาคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนเองอันนี้คิดค่าบริการจัดตั้งบริษัทครั้งเดียวส่วนเรื่องการจัดทำบัญชีต้องจ้างให้มีคนตกแต่งการปิดงบประจำปีเองค่ะ
2: ทีนี้ครับมันมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับก็คือบริษัทกฎหมายครับจะหาคนไทยมาถือหุ้นบริษัทให้เหมารวมกับการตกแต่งบัญชีนะครับแต่ถ้าทำทางนี้จะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 30,000 ถึง 50,000 บาทครับและต้องจ่ายค่าดูแลเป็นรายปีด้วยสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับตำรวจเข้าค้น33บริษัทครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ถึง13คนด้วยกันครับ
0: มีชาวอังกฤษ3คนอิตาลี1คนจีน4คนฝรั่งเศส1คนเนเธอร์แลนด์1คนออสเตรีย1คนฟิลิปปินส์1คนและชาวอเมริกันอีก1คนนะคะมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วกว่า300ล้านบาทสำหรับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพบบริษัทที่จัดตั้งและน่าสงสัยว่าจะใช้นอมินี849บริษัทนะคะตำรวจเตรียมขยายผลต่อหลังจากนี้ส่วนภาพรวมเรื่องการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการมาแล้ว5เฟสค่ะครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ6จังหวัดทั้งสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดชลบุรีตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมแล้ว233แปลงเนื้อที่กว่า160ไร่มูลค่ารวมแล้วประมาณ 2,539 ล้านบาทนะคะศาลอนุมัติหมายจับรวม133หมายและมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว20คดีค่ะ
2: ปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกที่เชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเนี่ยนั่นก็คือพืชผลทางการเกษตรในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีการสุ่มตรวจ6ครั้งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเจอสารพิษในผักอยู่ในเกณฑ์ที่เกิน

0: ค่ามาตรฐานครับวันนี้ทางกรรมธิการการกฎหมายของสภานะครับลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้ครับที่อบต.ท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับคณะกรรมการการกฎหมายของสภานะครับประชุมร่วมกรณีการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกมีตัวแทนหลายหน่วยงานครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำอุปโภคบริโภครวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับชาวบ้านสะท้อนปัญหาครับโดยเฉพาะล่าสุดมีรายงานการเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่อายรวม6ครั้งตั้งแต่ธันวาคมปี68และล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเก็บตัวอย่างตรวจพืช4ชนิดพบการปนเปื้อนของแคดเมียมและสารหนูเกินค่ามาตรฐานทั้ง4ชนิดนะครับเช่นมะเขือเปราะแล้วก็บวบทำให้ชาวบ้านกังวลครับเพราะต้องกินผักแล้วก็ใช้น้ำทุกวันผ่านมาเกือบ2ปีนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขครับ
1: ทั้ง15หมู่บ้านนะคะสิ่งที่เรียกร้องก็คือที่กักเก็บน้ำนะคะเรามีแหล่งน้ำภูเขาที่เพียงพอนะคะสำหรับใช้ในแต่ละปีแต่สิ่งที่ชาวบ้านขาดก็คือในเรื่องของพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะเช่นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบบประปานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบกองขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าหน้าฝนถึงแม้ว่าน้ำมันจะเยอะแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะคะน้ำภูเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีสารหนูแต่ว่ามันไม่ใสนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะ
2: นายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าปัญหาสารพิษแม่น้ำกกเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้เพราะมีความซับซ้อนต้องยกระดับเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติต้องมีการเจรจาพูดคุยกับทางการเมียนมาและเชื่อว่าร่างกฎหมายที่ทำกับเมียนมาอาจจะยังไม่ใช่ทางแก้ส่วนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและสารพิษปนเปื้อนในพืชผลทางการเกษตรที่มีการตรวจพบก็ต้องยกระดับปัญหาด้วยเช่นการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากสารพิษเพราะว่าในอำเภอแม่อายนอกจากปัญหาการปนเปื้อนสารพิษยังมีปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ป่าทำให้การจัดการแก้ปัญหาเช่นหาแหล่งน้ำสะอาดทำได้ยากค่ะ
3: วันนี้เราก็มีข้อเสนอจากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำบาดาลที่จะต้องมีการขุดบาดาลนะครับมีการแก้ปัญหาในเรื่องของที่ดินที่อาจจะอยู่ในกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในแนวทางที่กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการประกาศภัยพิบัตินะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาตรงนี้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถอนุมัติในเรื่องของกลไกในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในการลัดขั้นตอนต่างๆที่เราต้องยอมรับว่ามันล่าช้าเพราะการประสานงานของหน่วยราชการเนี่ยผ่านขั้นตอนต่างๆมันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้เพราะเขารอมานานแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็มองหาความเป็นไปได้อยู
0: ่ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายกลุ่มนักวิชาการและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนครับร่วมกันหารือเชิงวิชาการนะครับในหัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคการเกษตรและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางป้องกันแก้ไขและเยียวยาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำภาคเกษตรกรรมครับหลังกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยนายอุดมจันตะวงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าภาคีเครือข่ายเกษตรกรเห็นพ้องร่วมกันนะครับว่าผลกระทบจากสารปนเปื้อนที่กระจายไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือแต่ที่ผ่านมาครับภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรจึงร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปในการรายงานผลการตรวจพืชตรวจสัตว์ที่ชัดเจนจากภาครัฐก่อนจะส่งไปยังสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเสนอต่อรัฐบาลคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมซื้ออาหารปรุงสำเร็จจานละกี่บาทคะวันนี้ดิฉันซื้อเป็นข้าวราดแกงกับข้าว2 อย่าง60บาท รู้สึกว่าแพง
0: รู้
2: ส
0: ึ
2: กว่าแพง
0: โอเค
2: แม้ว่าวันนี้จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส
0: โอ้ใช้ของเดือนนี้ไปแล้วด้วย
2: แต่ว่าราคาปกติกับข้าว2 อย่าง60บาทรู้สึกมันแพงเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆมันแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาผักหมูไก่แล้วก็ไข่ไก
0: ่
2: ไข่ไก่เนี่ยเป็นโปรตีนพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะ

0: ข้าถึงได้แต่วันนี้ราคาสูงขึ้นนะคะเฉพาะปีนี้ราคาไข่ไก่ที่เป็นไข่คละหน้าฟาร์
1: ม
0: ปรับราคาขึ้นมา4ครั้งแล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยสูงที่สุดในรอบ2ปีนะล่าสุดปรับขึ้นมาอีก20สตางค์ราคาไข่คละหน้าฟาร์มตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นฟองละ4บาทแต่ที่ขายกันอยู่ในตลาดตอนนี้ปรับขึ้นราคามาแผงละ6บาทและอาจจะทำให้ราคาอาหารต่างๆแพงขึ้นตามไปด้วยค่ะผู้ค้าไข่ไก่ในตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนปรับราคาขายไข่อีก6บาทต่อแผงค่ะหลังจากราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นผู้ค้าบอกว่ารับไข่ไก่มาจากฟาร์มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งฟาร์มมีผลผลิตลดลงทำให้คำสั่งซื้อได้ไม่ครบจำนวนเช่นสั่งมา400แผงก็ได้มาเพียง350แผงนะคะไข่เบอร์เล็กซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากต้องการจะลดค่าใช้จ่ายก็ไปซื้อเบอร์เล็กหน่อยกลับไม่เพียงพอกับความต้องการทำให้บางครั้งก็เลยต้องเอาไข่เบอร์ใหญ่หน่อยมาขายในราคาเบอร์เล็กค่ะ
2: อย่างของผู้ค้าก็มีผลกระทบเหมือนกันครับเรื่องยอดขายเรื่องอะไรก็มีบ้างบางคนเขาก็จะปรับไปใช้ไข่ราคาถูกซึ่งบางทีมันไม่มีของแล้วก็ผู้บริโภคก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าแผงนึง6บาทวันหนึ่งถ้าใช้3แผง4แผง5แผงก็30 40บาทขาดทุนกำไร
3: คือทุกอย่างมันอยู่ที
4: ่นายมาโนชชูทับคิมครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับบอกว่าสาเหตุที่ราคาไข่ตอนนี้มันสูงขึ้นเพราะสภาพอากาศแปรปรวนครับอันนี้ปัจจัยหนึ่งส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือโรคระบาดทำให้ผลผลิตไข่ไก่เนี่ยมันลดลงครับที่สำคัญต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% นะครับมีข้อเรียกร้องครับให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาขายปลีกอย่างใกล้ชิดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งควบคุมโรคจากการลักลอบนำเข้าไก่และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางนำโรคเข้าสู่ระบบ
5: ภาวะตลาดจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดจากอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่คลายร้อนหลังจากพฤษภามาเนี่ยก็ปรากฏว่าอากาศที่ผันผวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนแล้วก็ผสมฝนผสมอะไรก็ทำให้ไก่เนี่ยมันเกิดมีปัญหาที่ว่าเนี่ยเราว่ามันน่าจะหมดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่หมดกับรุนแรง
0: สำหรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มนะคะต้นปี69ตอนนั้นอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อฟองแล้วก็ลดลงมานิดนึงเหลือ3บาท20สตางค์ทีนี้ทยอยปรับขึ้นไปติดต่อกัน4ครั้งสุดท้ายมาอยู่ที่4บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ2ปีอันนี้ไข่คละหน้าฟาร์มอะค่ะทีนี้พอมาดูต้นทุนอาหารสัตว์ที่มันสูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลายรายการก็แพงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเนื้อไก่ผู้ค้าบอกว่าราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มิถุนายนแล้วค่ะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่า20บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันเนื้อหมูปรับราคาขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้ปลายทางท่านผู้ชมครับร้านข้าวที่ควรมันวิสาไปซื้อเนี่ยแหละปรากฏว่าข้าวแกงร้านอาหารที่ต้องปรุงสำเร็จแล้วก็ขายไปเนี่ยราคามันขึ้นตามครับแต่หลายร้านเขาก็ไม่ขึ้นราคานะคุณวันวิสาเพราะเดี๋ยวลูกค้าซื้อไม่ไหวครับแม้ว่าตอนนี้จะมีคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสแต่คนก็ยังระมัดระวังอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ยืนยันนะครับในประเด็นของปริมาณไข่ไก่ในประเทศบอกว่ามีพอครับแล้วก็มีการคุมเข้มการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับเพื่อควบคุมโรคระบาดครับ
6: ยืนยันครับว่าไก่ไข่ทุกวันนี้ผลิตเพียงพอล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีขาดแล้วก็เรามีความยืดหยุ่นในการดูแลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยทางเอทบอร์ดก็จะหารือกันแล้วก็อาจจะมีมติให้ดำเนินการ
0: ก็ต้องเข้าใจในมุมของร้านอาหารร้านข้าวแกงด้วยวัตถุดิบมันแพงขึ้นถ้าขายเท่าเดิมมันก็ไม่ได้กำไรใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ทีนี้ราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะคะทางกรมการค้าภายในก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อกระจายไข่ไก่กว่า3ล้านฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดพร้อมหารือกับกรมปศุสัตว์ในการเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบค่ะ
4: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับไม่ได้เจอปัญหานี้เฉพาะในประเทศไทยครับแต่ตอนนี้ทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ไม่ต่างกันติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนมีหลายรูปแบบนะคะทั้งการใช้กำลังทำร้ายร่างกายการใช้ถ้อยคำสร้างความบอบช้ำทางจิตใจการคุกคามทางเพศไปจนถึงการกลั่นแกล้งต่างๆค่ะซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบรุนแรงนะคะแล้วก็ทำลายโอกาสของเด็กๆที่จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขค่ะผลการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี2019ชี้นะคะว่าการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งในโรงเรียนถือเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคุณผู้ชมผลสำรวจใน144ประเทศและดินแดนพบนะคะว่า 32% ของนักเรียนบอกว่าเคยถูกเพื่อนนักเรียนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนอย่างน้อย1ครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะหรือพูดง่ายๆคือนักเรียนประมาณ1คนในทุกๆ3คนบอกว่าเคยถูกทำร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าจิตใจซึ่งรูปแบบการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคเกิดบ่อยครั้งแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นในอเมริกาเหนือและยุโรปมักจะพบการกลั่นแกล้งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจบ่อยครั้งที่สุดขณะที่หลายภูมิภาคมักเป็นการกลั่นแกล้งทางกายภาพค่ะส่วนการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ตอนนี้ถือว่ากำลังกลายเป็นเนื้อร้ายนะคะที่กัดกินและทำให้สภาพจิตใจของเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อย่ำแย่โดยที่ในหลายๆกรณีค่ะผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำไปค่ะปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั่วอาเซียนรุนแรงแค่ไหนอ้างอิงจากฐานข้อมูลขององค์การยูนิเซฟนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่เขาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเด็กค่ะเขาพบนะคะว่าเมียนมาเนี่ยเผชิญปัญหานี้รุนแรงมากที่สุดในอาเซียนคุณผู้ชมและรุนแรงติด10อันดับแรกของโลกด้วยนะคะโดยเยาวชนเมียนมาอายุ13ถึง15ปีที่บอกว่าเคยถูกแกล้งอย่างน้อย1ครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตัวเลขถ้าดูกันจะเห็นว่ามีมากถึง 50% นะคะตามมาด้วยสิงคโปร์ 36% ติมอร์เลสเต้และฟิลิปปินส์เนี่ยตัวเลขคิดเป็นเกือบๆ1ใน3ค่ะขณะที่ประเทศไทยตัวเลขอยู่ที่ 23% มาเลเซียน้อยที่สุดที่ 9% แต่ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 กลับพบนะคะว่าปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนทั่วมาเลเซียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนนำมาสู่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายและออกมาตรการป้องกันอย่างจริงจังค่ะมองภาพรวมของสถานการณ์ทั่วโลกกันบ้างจะพบว่าอียิปต์เผชิญปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนรุนแรงที่สุดนะคะมากถึง 70% ตีความได้ว่ามีนักเรียนแค่3จาก10คนเท่านั้นค่ะที่ไม่ถูกแกล้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตามมาด้วยกานาเซราลีโอนเคนยาวานูอาตูแอลจีเรียบอสวานาและเนปาล นะคะทั้ง8ประเทศนี้ตัวเลขเกิน 50% ทั้งสิ้นและเกือบทั้งหมดอยู่ในแอฟริกาค่ะคุณผู้ชมการถูกกลั่นแกล้งในส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคุณภาพชีวิตและผลการเรียนของเด็กๆด้วยนะคะโดยข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าคนที่ถูกแกล้งบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสจะรู้สึกแปลกแยกในโรงเรียนมากกว่าคนที่ไม่ได้ถูกแกล้งเกือบ3เท่าค่ะและเสี่ยงขาดเรียนมากกว่าคนอื่นๆกว่า2เท่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กๆในระยะยาวอย่างสิงคโปร์มีปัญหานี้ติดอันดับต้นๆของอาเซียนนะคะซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เองเพิ่งประกาศแนวปฏิบัติฉบับใหม่ค่ะที่จะลงโทษนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งนะคะด้วยการพักการเรียนการเคี่ยนและการลดคะแนนความประพฤติคล้ายๆกับมาตรการที่ใช้ลงโทษนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะสิงคโปร์เขาก็จะมีการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆด้วยค่ะการเข้าถึงอาวุธเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่อาจจะเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์ได้และแม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เข้มงวดเรื่องการถือครองอาวุธปืนแต่นั่นไม่ได้รับประกันค่ะว่าการควบคุมจะไม่มีช่องโหว่หลายประเทศในอาเซียนคุณผู้ชมมีพลเรือนถือครองปืนอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากทีเดียวโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะมีพลเรือนนะคะถือครองปืนมากกว่า 10.3ล้านกระบอกหรือว่ากว่า15กระบอกต่อประชากร100คนเป็นอันดับ2ของเอเชียด้วยนะรองจากปากีสถานถ้าไม่นับตะวันออกกลางตามมาด้วยในกรณีของอาเซียนเนี่ยตามมาด้วยกัมพูชาที่แม้จะมีสัดส่วนการถือครองเป็นอันดับ2ของอาเซียนแต่ว่ามีปืนตัวเล็กจริงๆไม่ถึง800,000กระบอกนะคะผิดกับฟิลิปปินส์ที่มีอยู่มากกว่า 3.7 ล้านกระบอกขณะที่อินโดนีเซียค่ะมีประชากรกว่า280ล้านคนแต่มีปืนในประเทศเพียงแค่ 82,000 กระบอก

0: เท่านั้นเองอย่างเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนในเมืองตาโครบันของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเยาวชน2คนที่เขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมใช้ปืนของญาตินะคะเหมือนกับเหตุยิงในต่างประเทศหลายๆครั้งดังนั้นการเข้าถึงอาวุธค่ะก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังจุดชนวนให้ฟิลิปปินส์หันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากฟิลิปปินส์เผชิญเหตุรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาล่าสุดสภาฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้เขากำลังเร่งผลักดันกฎหมายจำกัดหรือว่าห้ามผู้เยาว์ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากทางการเชื่อว่าเหตุรุนแรงในโรงเรียนเชื่อมโยงกับการเสพเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายแต่ถ้าไปถามนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พวกเขาออกมาเตือนนะคะว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะผลักให้เด็กๆหันไปหาช่องทางการเสพสื่อที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆมากกว่าค่ะเพราะว่าขาดการติดตามตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเด็กจะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงได้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยผสมกันอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลจากเนื้อหาออนไลน์ที่ยั่วยุหรือทำให้เด็กพัฒนาแนวคิดสุดโต่งไปจนถึงประสบการณ์เลวร้ายที่เด็กอาจจะเผชิญที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาจึงมองเพียงมิติเดียวแก้ไขในจุดเดียวหรือว่ากล่าวโทษแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ค่ะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในโรงเรียนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆมักจะออกมาถอดบทเรียนหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานะคะดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างนึงนั่นก็คืออย่าพูดอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่เราจะต้องนำบทเรียนราคาแพงเหล่านี้นะคะมาบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ทางการจีนตอนนี้เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะคะจนล่าสุดค่ะทางการจีนต้องสั่งอพยพประชาชนมากกว่า1ล้านคนนะคะสั่งระงับเที่ยวบินอีกมากกว่า900เที่ยวค่ะหลังจากพายุดอลฟินพัดขึ้นฝั่งเมื่อวานแล้วส่งผลให้สภาพอากาศรุนแรงเป็นวงกว้างค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพรถบรรทุกคันนี้ค่ะพลิกตะแคงขณะที่กำลังมีฝนตกหนักและลมแรงนะคะพัดกระหน่ำจนรถบรรทุกพลิกคว่ำอะค่ะที่เมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงของจีนหลังพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด151กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบรรยากาศที่เซี่ยงไฮ้ค่ะและอีกหลายๆเมืองในมณฑลรอบข้างเผชิญกับฝนตกหนักเช่นกันตลอดทั้งวันบางจุดมีน้ำท่วมขังสูงมีต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุค่ะว่าพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ลากยาวไปจนถึงวันพุธพร้อมเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านี้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมากกว่า1ล้านคนพร้อมสั่งระงับเที่ยวบินในวันนี้มากกว่า940เที่ยวบินในสนามบินผู่ตงและหงเฉียวของเซี่ยงไฮ้คิดเป็น 40% ของเที่ยวบินทั้งหมดนะคะและเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดในนครเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ปิดให้บริการค่ะรวมไปถึงจุดชมวิวหลายแห่งตามแนวเดอะบันที่ฟิลิปปินส์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนที่เมืองบากิโออยู่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงพายุดอลฟินและคูจิระซึ่งกำลังพัดถล่มบริเวณใกล้เคียงของภูมิภาคเช่นเดียวกับในพื้นที่เมโทรมะนิลาเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงจนต้องใช้เรือในการสัญจรทางการฟิลิปปินส์บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น12คนนะคะยังมีผู้สูญหายอีก8คนและมีประชากรอีกมากกว่า 580,000 คนใน33จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผ่านจังหวัดนครพนมครับปรากฏว่าตอนนี้น้ำเนี่ยขึ้นสูงอยู่ห่างจากระดับวิกฤตไม่ถึงเมตรครับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับแม้จะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับระดับน้ำอยู่ที่11เมตร49เซนติเมตร

เมตรครับเหลือไม่ถึง50เซนติเมตรจะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรนะครับระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับเพราะว่าน้ำเหนือในจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายไหลมาสมทบเรื่อยๆส่วนระดับน้ำที่ท่วมขังในเขตเศรษฐกิจนะครับลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่เจ้าหน้าที่ยังนำรถสูบน้ำระยะไกลแรงดันสูงมาประจำบริเวณเขตเศรษฐกิจเมืองนครพนมครับ

0: รวดเร็วครับพัดแพของชาวบ้านไหลไปกับกระแสน้ำนะครับรวมไปถึงเรือของชาวบ้านที่ไหลไปพร้อมกันด้วยซึ่งชาวบ้านเนี่ยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแต่ในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะร้านค้าบริเวณแก่งคุดคูที่มาตั้งร้านค้าด้านบนแทนนะครับเนื่องจากระดับน้ำโขงนั้นขึ้นลงไม่แน่นอนเสี่ยงจะเกิดความเสียหายครับเช่นเดียวกับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะครับระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงหลังไม่มีฝนตกในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับคาดว่าระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงอีกครั้งในช่วงวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มทรงตัวหากไม่มีฝนมาเติมโดยระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายปัจจุบันครับอยู่ที่11เมตร42เซนติเมตรครับยังอยู่ห่างจากระดับวิกฤตเกือบ1เมตรครับ
1: มีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักทุกภาคในคืนนี้นะคะโดยบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงรวมแล้วถึง30จังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมีทั้งแดดออกสลับกับละอองฝนมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะคะและพอตกบ่ายฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มมีฝนตกปล่อยๆนะคะซึ่งก็ยังเทียบไม่ได้กับภาคอื่นๆที่มีฝนตกหนักนะคะจากร่องมรสุมซึ่งมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะส่งผลทำให้ทุกภาคนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้รวมทั้งสิ้น30จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีต่อกันที่ภาคกลางนะคะพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้นะคะที่บริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะส่วนระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะและขอให้ชาวเรือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึง7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพนัทพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนตเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรรวมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยะสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

0: วเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569เวลา 13:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569โดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569จากนั้นทรงร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของร้านสหกรณ์จุฬาพร้อมด้วยสมาชิกซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าและบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้การที่ทรงร่วมรับทราบและพิจารณากิจการในฐานะสมาชิกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่ไม่อาจคาดเดาได้ปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกสนองพระปณิธานทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักและความสามัคคีจากประชาชนสู่การ

0: เสริมสร้างความมั่นคงโดยมีผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทจัดสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เส้นทางลำเลียงจากฐานปฏิบัติการที่6เข้าสู่หลักเขตแดนที่52เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตรพร้อมทั้งก่อสร้างถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56จากเป้าหมาย 8.38 กิโลเมตรส่วนรั้วชายแดนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงรวมลวดหนาม 3.35 เมตรก่อสร้างคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดตั้งแต่หลักเขตแดนที่54ถึง55อีก 3.45 กิโลเมตรขณะที่บังเกอร์ทหารจำนวน100หลังสำหรับคุ้มครองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน40หลังได้ก่อสร้างและติดตั้งเสร็จแล้วรวมทั้งมีผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทซึ่งได้ก่อสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดรองรับ40คนจำนวน40แห่งขออภัยค่ะจำนวน10แห่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์สระแก้วจันทบุรีและตราดโดยการก่อสร้างทั้งหมดเป็นไปตามหลักวิชาการและวิศวกรรมพร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยไปถวายเพื่อโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานภวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568พร้อมกับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งขณะนี้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย
1: ์ข้าพเจ้าขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานภวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

วงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางรวินันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอโอยาม่าไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบริติชคาวซินบริษัทคุณเอ็นจำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม

0: สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมาชนกสังขเวสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้เรามาดูฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีตลอดนะครับในอาเซียนครับมาดูกันครับพร้อมจะลุยต่อไปหรือเปล่าในรอบรองชนะเลิศ นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้อยู่กันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับแม้ว่าผลงานในศึกอาเซียนครับจะสวยหรูครับแต่ว่าแฟนบอลชาวไทยยังเข้าสนามเป็นอันดับ4ของอาเซียนซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ครับในสไตล์การเล่นของฮัดสันหลังจากที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนครับกลุ่ม B ชนะ4เกมรวดทำไป10ประตูไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวโดยแอนโทนีฮัดสันครับสั่งให้นักเตะพักผ่อน1วันก่อนที่ล่าสุดจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักแม้สถิติของฮัดสันคุมทีมไปแล้ว9เกมชนะ7เสมอ2ยังไม่แพ้ใครแต่ว่าแฟนบอลไทยบางกลุ่มวิจารณ์สไตล์การเล่นที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกและขาดความดุดันซึ่งฮัดสันชี้แจงว่าสไตล์การคุมทีมของเขาเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักมากกว่าการเล่นแบบเอนเตอร์เทนแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีโดยไอซ์กำพลปฐมอัคคกุลผู้รักษาประตูที่ลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง4เกมยอมรับว่าทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทั้งการชนะรวดและไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ในรอบตัดเชือกนักเตะทุกคนพยายามจะพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
1: ตามเป้าหมายครับที่ทีมวางไว้ที่เราพยายามจบอันดับหนึ่งของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเก็บคะแนนได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ไม่เสียประตูซึ่งก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับ ท,

0: ที่เราทําตามแทคติกแล้วก็วิธีการของโค้ชแล้วก็ทุกคนช่วยกันนะดูเกมต่อเกมอย่างเงี้ยรอบแรกมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเราก็คงโฟกัสในเรื่องของเกมที่จะเล่นกับสิงคโปร์ก็แน่นอนผลการแข่งขันในแมตช์แรกมันก็สําคัญที่จะตัดสินเกมได้ทั้งเกมแรกเกม2อะไรเงี้ยก็พยายามจะเก็บผลการแข่งขันนัดแรกให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าศักยภาพแล้วก็วิธีการที่เราเตรียมไปเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตอบโจทย์ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทเขาอยู่แล้วอะเพราะว่าสิงคโปร์เองกับเรายังไงเราต้องเจอกันตลอดไปอะเราก็หวังว่าจะสู้กับเขาได้ดีแล้วก็พยายามแข่งกับเขาได้ดีที่สุดครับ
1: ด้วยสไตล์การเล่นของฮัดสันที่ยังไม่ถูกใจแฟนบอลครับถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสบอลไทยค่อนข้างเงียบเหงาสะท้อนได้จาก2เกมที่ลงเล่นในราชมังคลากีฬาสถานกับมาเลเซียและเมียนมาที่มีแฟนบอลชมเกมเฉลี่ย 14,532 คนรั้งอันดับ4ของอาเซียนครับเป็นรองอันดับ1เวียดนามอันดับ2อินโดนีเซียและอันดับ3กัมพูชาทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลลดราคาตั๋วชมเกมลงโซนละ100บาทเพื่อหวังให้แฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามเพิ่มมากขึ้นโดยรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มก่อนจะกลับมาแข่งนัดที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมครับ
2: เป็นสารัตซัดเลยครับฉลับ
1: มาดูกันที่ความหวังและเป้าหมายของพี่แววสายสนีจนะในวัย52ปีต้องการไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนพาราเกมและยังไม่คิดเลิกเล่นทีมชาติในเร็วๆนี้ครับ
3: ให้ลูกภูมิใจในอนาคตอย่างเงี้ย
1: ราชินีดับเอเป้สายสุนีจนะแชมป์เก่าวีลแชร์ฟันดับเอเชียนพาราเกมและเจ้าของ5เหรียญทองพาราลิมปิกพร้อมเดินหน้าไล่ล่าแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยรอบนี้ครับเธอลงแข่งขันมากถึง9รายการครบทั้ง3ดาบนำโดยเอเป้ซึ่งเป็นดาบที่เธอถนัดมากที่สุดโดยตอนนี้พี่แววผลงานไร้เทียมทานไม่แพ้ใครนานถึง6ปีครับสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาบนพื้นฐานของวินัยโดยยึดหลักชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแม้จะมีอายุ52ปีแล้วแต่พี่แววเจ้าของ4เหรียญทองเอเชียนพาราเกมยังไม่คิดจะเลิกเล่นทีมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ครับพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองที่นาโกย่าเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะการป้องกันแชมป์ในประเภทดาบเอเป้ให้ได้ครับ
4: ถึงแม้จะอายุเยอะแค่ไหนอ่ะก็อยากไปต่อแล้วก็อยากสร้างตำนานไปเรื่อยๆในความพิการของตัวเองอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่สุดในนามทีมชาติในวัยอย่างเงี้ยค่ะพาราลิมปิก2028เป็นเป้าหมายที่พี่จะต้องไปพี่ก็อายุเกือบ55แล้วอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะสร้างตำนานอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าในเอเชียนพาราเกมเนี่ยก็คงจะไปต่อพี่อยากสร้างตำนานไปเรื่อยๆพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตของพี่อ่ะมันเป็นตำนานตั้งแต่ชีวิตตัวเองที่เกิดมาแล้วว่าเจออะไรมามากมายเงี้ยก็เลยจะสร้างตำนานให้ตัวเองอ่ะขั้นแรกก่อนไม่แน่นะพี่อาจจะไปต่อเกือบอายุแบบ60ก็ได้ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิกอีกอะไรอย่างเงี้ย
1: เบื้องหลังความยอดเยี่ยมของสายสุนีคือการฝึกซ้อมอย่างหนักควบคู่กับการดูแลร่างกายครับและควบคุมอาหารเพื่อให้พร้อมที่สุดในศึกเอเชียนพาราเกมในวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นครับเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันแชมป์พาราลิมปิกปี2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39แข่งแล้วอยู่ที่ประเภททีมฟุตหญิงรอบชนะเลิศครับไทยพบกับเวียดนามและเป็นทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีม A และทีม B นำโดยวิภาดาจิตพรวนและนิภาพรสรุปพลชนะเวียดนามไป2ทีมรวดสกอร์2ต่อ0เซตทั้ง2ทีมคว้าแชมป์ไปครองครับส่วนทีมชุดชายจะลงแข่งขันในวันอังคารนี้ซึ่งถือว่าเป็นความหวังเหรียญทองเช่นเดียวกันเป้าหมายสำคัญของทีมตะกร้อไทยอยู่ที่ศึกเอเชียนเกมตั้งเป้าคว้าครบทั้ง4เหรียญทองที่ชิงชัยครับจากทั้งหมด6อีเวนต์ที่ลงแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำได้อย่างแน่นอนครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวรรณิษาครับ
5: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงกำแพงการเมืองนะครับบางคนจะเอาหัวชนบางคนจะทุบกำแพงตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
6: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางหลังตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงร่วมด้านกลาโหม
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำ

0: ทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก

0: 21 นาฬิการายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12 นาฬิการายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13 นาฬิการายการเพลินเพลง14 นาฬิการายการสุขกันทะเรา15 นาฬิกา 55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16 นาฬิการายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16 นาฬิกา 30 นาทีรายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect17 นาฬิการายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18 นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21 นาฬิกา

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
8: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
7: วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นของชาวจังหวัดนนทบุรีกับการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนท์ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ของที่ทำการศูนย์ราชการที่มีที่ตั้งของอบจ.นนทบุรีอยู่ข้างในนะคะมีเสียงเรียกร้องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่าช่วยตรวจสอบด้วยว่าได้มาตรฐานในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดฆ่าผู้อื่นหรือไม่นะคะและมีประเด็นแวดล้อมค่ะนอกจากนี้มีรายงานเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องแม่นยำไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพนะคะมีการปรับตัวอย่างไรท่ามกลางการเกิดขึ้นของสินค้าที่มีมากมายตรงเป้าตรงตลาดที่ต้องการหรือไม่เดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
8: ครับเป็นประเด็นที่เอกชนบอกว่ารัฐต้องเร่งแก้วิกฤตมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติครับเกรงว่าจะมีการกระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรม

0: ามด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆทางด้านต่างประเทศครับอิหร่านหนุนแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมช่องแคบฮอร์มุสนะครับส่วนเหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้จากเหตุแผ่นดินไหวครับเพิ่มขึ้นเป็น20รายแล้วนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะ

0: ไปสรุปว่าไม่คุ้มค่าจะไปต่ออย่างไรทบทวนยกเลิกหรือขยับทีละส่วนเดี๋ยวติดตามจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ดร.สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ11สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 11สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2518เวลา 19:38 นฝนตกหนักพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันและความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมล้มลงล้มทลายลงทั้งองค์ประชาชนทั้งประเทศไทยและก็ประชาชนประเทศลาวด้วยนะครับได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลไทยก็มีการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมซึ่งการก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่23 มีนาคม 2522นะครับนอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุดังเดิมแล้วก็ยังมีของมีค่ามากมายนับเป็นหมื่นชิ้นบรรจุประดับไว้ในองค์พระธาตุพนมอีกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุซึ่งมีน้ำหนักมากถึง110 กิโลกรัมครับวันนี้เป็นวันที่ย้อนกลับไปด้วยเหตุของพายุฝนตกทำให้พระธาตุพนมล้มพังทลายลงมาเนื่องจากฝนตกหนักนั่นเองครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะไปที่การดูแลความเรียบร้อยการจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดช่วงนี้การใช้อาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเป็นประเด็นแล้วก่อให้เกิดความสูญเสียตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้มีการเรียกร้องถึงมาตรฐานการทำงานของตำรวจมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณรักชนกศรีนอกครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ก่อเหตุสังหารโดยระบุว่ามี7ประเด็นนะครับคือ 1. เหตุการณ์ที่คุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนนทบุรีบุกไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีนะครับเป็นเหตุอุกอาจร้ายแรงเรื่องสำคัญที่ประชาชนต้องสนใจไม่ใช่โผล่หาใครหลังก่อเหตุแต่เป็นวิธีที่ตำรวจปฏิบัติกับผู้ก่อเหตุสังหารบุคคล2คือจากคลิปต่างๆของการเข้าจับกุมจะเห็นได้ว่าตำรวจไม่ได้เข้าจู่โจมคุณฉลองเรี่ยวแรงแต่อย่างใดไม่มีการให้นอนคว่ำหน้าเอามือไพล่หลังไม่มีการใส่กุญแจมือไม่แม้แต่การใช้เครื่องพันธนาการมือของคุณฉลองยังเป็นอิสระจากคลิปต่างๆขณะจับกุมคุณฉลองยังคงยืนคุยโทรศัพท์และตำรวจยังปล่อยให้คุณฉลองค่อยๆควักสิ่งของออกจากกางเกงออกมาดูในคลิปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือแม็กของปืนที่ใส่ลูกปืนไว้แล้วถ้าในกางเกงเกิดเป็นอีกกระบอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคุณฉลองมีปืนจริงๆแล้วก่อเหตุซ้ำกับคนในบริเวณนั้นจะเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงหละหลวมแบบนี้3คือมีการได้มีโอกาสคุยกับสารวัตรโอธีรวัตรปัญญาธรรมกุลครับซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วต้องมีเครื่องพันธนาการมือและต้องทำการตรวจค้นร่างกายว่ายังมีอาวุธอื่นๆอีกหรือไม่แต่ตามที่เห็นในคลิปข่าวก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่อย่างใดกลับเป็นผู้ต้องหาที่ยืนคุยโทรศัพท์สบายๆและหยิบของที่ติดตัวออกมาให้ตำรวจด้วยตัวเองขณะที่อาวุธที่ใช้ก่อเหตุยังอยู่ใกล้ๆ 4. คือทุกคนนึกถึงภาพตามกรณีอื่นๆถ้าเกิดเหตุแบบเดียวกันยังมีอาวุธอยู่ใกล้มือเผลอเผลอโดนตำรวจวิสามันไปแล้วแต่ในกรณีนี้ตำรวจไม่ได้กระทำการควบคุมตัวคุณฉลองให้เหมาะสมแต่อย่างใดกริยาท่าทางดูเป็นท่าทีสบายๆเป็นกลุ่มเพื่อนที่อู้งานเหมือนกลุ่มเพื่อนที่อู้งานออกมาสูบบุหรี่ข้างตึกมาตรฐานการจัดการสถานการณ์ร้ายแรงทำเช่นนี้จริงๆหรือนี่คือโปรโตคอลการควบคุมสถานการณ์ปกติหรือไม่5คือการจัดการกับเหตุเฉพาะหน้าว่าแย่แล้วแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเหตุใดคุณฉลองถึงได้รับอภิสิทธิ์ในการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการยังอยู่ในอิริยาบถสบายๆและสูบบุหรี่ในสถานที่ตำรวจเอาไปควบคุมตัวมาตรฐานการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ที่ไหนในเคสอื่นๆตำรวจให้ทำเช่นนี้ได้หรือไม่6คือหากเทียบในกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงแต่น้อยกว่ากรณีนี้เช่นมีการทำร้ายร่างกายมีอาวุธมีดปืนมีคนเมายาหรือแม้กระทั่งการชุมนุมจะเห็นว่าหลายกรณี

0: ตำรวจเข้าจู่โจมรุนแรงบางกรณีต้องมีการใส่กุญแจมือบางกรณีแม้ผู้ต้องหาสงบแล้วแต่ตำรวจก็ยังมีเครื่องพันธนาการบางกรณีตำรวจถึงขั้นทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและ7การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การไม่ทำตามโปรโตคอลที่เหมาะสมเช่นนี้จากที่สังคมไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเพราะผู้ก่อเหตุก็เป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินขณะนี้มันทำให้สังคมยิ่งตั้งคำถามหนักเข้าไปว่าคดีนี้ตำรวจจะดำเนินการในมาตรฐานใดเพราะตั้งแต่จุดเริ่มต้นดูเหมือนผู้ก่อเหตุจะได้อภิสิทธิ์เหนือคดีที่ผ่านมาในอดีตมากทีเดียวต่อหน้ายังขนาดนี้รับหลังจากขนาดใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะแถลงเพื่อชี้แจงมาตรฐานในการเข้าควบคุมเหตุเพราะสิ่งที่ตำรวจปฏิบัติกับผู้ก่อเหตุเมื่อเทียบกับความร้ายแรงของเหตุแล้วทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากทีเดียวนี่เป็นข้อมูลจากคุณรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับ
1: ค่ะขณะที่คุณฉลองหรือนายฉลองเรียวแรงฆาตกรที่ยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภาพปรากฏตามคลิปที่ได้เผยแพร่ในข่าวเป็นการทั่วไปเป็นกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ราชการนี่นะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่มาบุกยิงครั้งนี้เพราะนายกอบจ.นนทบุรีติดหนี้11ล้านบาทแล้วก็ตนเองเคยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่สมัยเลือกตั้งแล้วยอมทุกอย่างมาโดยตลอดมาวันนี้ติดหนี้3ล้าน6ล้านไม่เคยคิด11ล้านเลยมาขอแล้วพอเข้าไปหาที่ห้องโทรหาเพื่อนนึกถึงเพื่อนไปคุยเพื่อนไม่คุยด้วยแล้วก็ผลักแล้วเดินมาที่รถมาเคาะกระจกรถคนขับรถทำท่าจะชักปืนก็เลยยิงก่อนแล้วเข้าใจว่าบาดเจ็บก็เลยไม่ได้ตามไปดูและก็ยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นนะคะนี่คือข้อมูลที่คุณฉลองให้สัมภาษณ์ขณะเดียวกันค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็มีผู้ใกล้ชิดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นำร่างของนายกอบจ.นนท์คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาในช่วงประมาณช่วงเที่ยงของวันวานนี้10สิงหาคมนะคะซึ่งสจ.หลายคนรวมถึงเลขาของนายกธงชัยได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมูลเหตุที่มีการกล่าวอ้างโดยนายฉลองเรียวแรงเนี่ยไม่น่าจะเป็นมีมูลความจริงคนแรกคือเลขาของนายกธงชัยเลขาก็คือคุณวิภาวรรณวรวรรณปรีชานะคะโดยบอกว่าหลังเกิดเหตุพยายามตรวจสอบไปที่เลขาหน้าห้องนะคะแล้วก็ผู้ที่กินข้าวกับนายกทุกวันว่าเคยมีสาเหตุหรือมีเรื่องราวของการติดหนี้นายฉลองเรียวแรงหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีใครเคยได้ยินไม่มีใครเคยรู้ว่านายกติดหนี้นายกเป็นผู้ที่มีฐานะและมีสินทรัพย์เป็นบุคคลที่มีความใจกว้างนะคะเป็นที่รักใคร่และมีบุคลิกน่ารักจึงไม่มีโอกาสไม่น่าจะไปผลักคุณฉลองตอนที่คุณฉลองเข้ามาในห้องแล้วตอนที่มีข่าวว่าคนขับรถจะชักปืนในคลิปก็ชัดเจนว่าเคาะกระจกรถแล้วนายกอบจ.นนทบุรีไขกระจกลงกดกระจกลงแล้วนายฉลองยิงเลยถ้าคนขับรถชักปืนขึ้นมายิงนายฉลองคงไม่มีโอกาสยิงนายกอบจ.ถึง 3-4 นัดเช่นนี้นะคะคุณวิภาวรรณยังยืนยันว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานายกเป็นนายกอบจ.นนทบุรีมาถึง4สมัยด้วยกันนะคะและเป็นที่รักใคร่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษาและเชื่อว่าถ้าใครมาทำงานตรงนี้ก็อยากให้คาดหวังว่านะคะอยากคาดหวังว่าอยากให้ผลักดันนโยบายเดิมๆนี่แหละเพราะเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วเป็นที่รักใคร่ของชาวจังหวัดนนทบุรีโดยตัวนายกเองนะคะและอยากให้ผลักดันนโยบายสำคัญของนายกคนนี้คือนโยบายด้านการศึกษาค่ะนี่คือสิ่งที่คุณวิภาวรรณย้ำและพยายามหาข้อมูลจากเลขาหน้าห้องแล้วคนที่กินข้าวกับนายกทุกวันนะคะในความประพฤติและสิ่งที่นายฉลองเรียวแรงกล่าวอ้างและการที่จะหยิบยืมเงินคน11ล้านแล้วไม่คืนไม่น่าจะใช่มูลเหตุความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับนายกธงชัยเย็นประเสริฐคนนี้ค่ะขณะเดียวกันอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี20ปีนะคะก็ได้ให้ข้อมูลด้วยคือนายเฉลิมพลนะคะคุณเฉลิมพลได้ให้ข้อมูลด้วยว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมานายกธงชัยได้รับเลือกตั้งตั้งแต่ปี2547ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันนายกธงชัยมีความพร้อมทั้งการเงินและฐานะจริงๆเป็นเพื่อนกับนายฉลองเรียวแรง

0: ามีหนี้กัน11ล้านจริงพวกตนต้องรู้เพราะร่วมกิจกรรมและร่วมการเลือกตั้งมาตั้งแต่20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมาวันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีติดหนี้นายฉลองเรี่ยวแรง11ล้านบาทนะคะและตอนนี้นายฉลองก็กำลังป่วยก็อาจจะมาขอและได้ทราบว่านายกธงชัยให้ความช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดเพราะขอความช่วยเหลือมาตลอดในช่วงระยะเวลาที่มีการเจ็บป่วยแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่คืน11ล้านไม่น่าจะเป็นความจริงแน่นอนพวกเราเชื่อเช่นนั้นและนายกธงชัยเป็นคนมีน้ำใจใจกว้างบุคลิกที่ผู้คนเรียกว่าพี่มีแต่ให้และให้ความสำคัญด้านการศึกษาสูงสุดค่ะโดยไปพิจารณางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีงบประมาณด้านการศึกษาถึง 55% ค่ะนี่คือข้อมูลประกอบกับการรับรู้ของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องญาติสนิทมิตรสหายและชาวจังหวัดนนทบุรีที่สูญเสียผู้นำที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมา4สมัย10กว่าปี20ปีที่จบชีวิตลงเมื่อวานนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องบอร์ดประกันสังคมกับการเลื่อนการเลือกตั้งยังคงเลือกตั้งวันเดิมในเดือนกันยายนหรือไม่อย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเปิดเผยถึงกรณีคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมการและกำหนดวันออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแต่อย่างใดครับเนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ได้มีมติเลื่อนการเลือกตั้งมาตั้งแต่แรกคุณจุลพันธ์ย้ำว่าสำหรับสาเหตุของคำสั่งทุเลาในรอบแรกเป็นเพียงการทุเลาการบังคับใช้ประกาศข้อ2ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้มีการชะลอไว้เฉพาะขั้นตอนดังกล่าวเพื่อรอความชัดเจนทางกฎหมายเท่านั้นส่วนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งด้านอื่นๆทั้งหมดยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามแผนงานปกติครับส่วนขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาครั้งแรกได้ดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อศาลปกครองมีคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์จะมีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้สำนักงานประกันสังคมสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปได้อย่างราบรื่นครับคุณจุลพันธ์พูดถึงเป้าหมายสำคัญสำหรับคุณจุลพันธ์เองและกระทรวงแรงงานบอกว่าไม่ใช่แค่การจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นไปแต่ต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสทุกฝ่ายให้การยอมรับและมีความรัดกุมจนไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายให้ใครนำมาใช้ร้องเรียนในภายหลังจนอาจส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือต้องมานับหนึ่งจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งการทำงานบริหารราชการแผ่นดินและการปกป้องสิทธิของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนต้องอาศัยความรอบคอบและมองไปถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ใช่มองแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือทำตามกระแสจนเสี่ยงทำให้ระบบเสียหายจึงขอให้พี่น้องผู้ประกันตนและนายจ้างมั่นใจว่าทุกขั้นตอนกำลังดำเนินไปเพื่อให้ได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่มาจากความถูกต้องและชอบธรรมสูงสุดครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่มีข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่เลขาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแจ้งเป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าก่อนที่จะเดินมาที่รถได้แจ้งว่าจะไปตรวจพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินนท์ซึ่งเพิ่งเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อไปดูความเรียบร้อยในเรื่องมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนนะคะจึงรีบขึ้นรถตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคือคุณเฉลิมพลได้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่ว่าเชื่อว่าจะเป็นหนี้11ล้านนั้นนะคะคุณวิภาวรรณก็พูดตรงกันว่าอาจจะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นช่วงที่จะมีการผลักดันคุณณรงค์ลงเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ของคุณฉลองและให้คุณฉลองยอมให้ถอยให้ก็อาจจะคิดว่าเงินนั้นเป็นค่าจ้างให้คุณณรงค์ลงแทนคุณฉลองให้คุณฉลองถอยแต่อาจจะเชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่คิดว่าเป็นหนี้แต่คุณฉลองเชื่อว่าเป็นหนี้ที่จะต้องจ่ายด้วยเงินจำนวนนั้นจึงมองเรื่องเงิน11ล้านในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านที่เป็นคนใกล้ชิดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีประกอบกับข้อ

0: ูลให้สัมภาษณ์ของคุณฉลองเรียวแรงก่อนหน้านี้นะคะไปต่อที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะเพราะตอนนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีโอเวอร์ซัพพลายนะคะคือมีของขายแต่ว่าคนซื้อไม่มีกำลังซื้อจะพบว่าในเมืองใหญ่ๆนั้นการปฏิเสธการขอสินเชื่อของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระดับฐานะปานกลางไม่ค่อยได้รับการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารนักนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์กันของตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้ต้องจับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่เป็นผู้มีกำลังซื้อสูงจับกลุ่มเป้าหมายให้แม่นไปเลยแล้วทำตลาดในพื้นที่ที่เป็นตลาดของผู้มีกำลังซื้อสูงนะคะจะเห็นว่ามีตลาดเจ้าใหญ่ๆที่จับมือกันหรือแข่งขันกันในพื้นที่ดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นแสนสิริออริจินนะคะแอสเซทไวส์เหล่านี้เป็นต้นนะคะขยายพอร์ตการลงทุนไปยังเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีเหล่านี้เป็นต้นนะคะบริษัทที่มีการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็คือ CBRE เองก็ชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ในปี2569นะคะปรับแผนรับมือกับภาวะที่มีของสินค้าล้นตลาดนะคะเป้าหมายในการปรับตัวจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังค่ะเน้นย้ำไปที่ลูกค้าให้แม่นยำในกลุ่มที่ต้องการทำตลาดให้เข้าเป้านะคะโดยจะต้องคัดสรรลูกค้าเป็นอย่างดีในภาวะที่ต้องมีการคัดสรรลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะหลังจากกำลังซื้อในตลาดระดับต่างๆในประเทศหดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงนี้ค่ะหนี้ครัวเรือนก็สูงนะคะแบงก์ก็เข้มงวดในการให้สินเชื่อกับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยนะคะขณะที่ตลาดระดับสูงหรือตลาดหรูตลาดลักชัวรี่เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาวางแผนล่วงหน้าและตั้งเป้าหมายให้เป็นที่รองรับของความต้องการของผู้ที่มีฐานะระดับสูงไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักอาศัยที่มีราคาสูงๆนะคะก็เน้นทำตลาดในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งในเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆที่มีกำลังซื้อสูงและยังแข็งแกร่งอยู่ในตลาดตอนนี้ค่ะอย่างเช่นภูเก็ตสมุยที่รับกำลังซื้อที่กำลังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นประเด็นของมันสำปะหลังครับว่าจะมีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติครับเมื่อวานนี้คณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี2569ถึง2570รายงานผลการสำรวจเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังในฤดูการผลิตซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 18,757,000 ตันถือเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการโดยหดตัวลงถึง 0.94% จากฤดูการผลิตปีก่อนแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2.29% แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่กลับลดลงสะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีเข้าขั้นวิกฤตครับขณะที่ความต้องการการใช้หัวมันสดภายในประเทศยังอยู่ระดับ 37-45 ล้านตันต่อปีส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรงโรงงานจำนวนมากสามารถเดินเครื่องผลิตได้เพียง 20-30% ของกำลังการผลิตขณะที่ผู้ประกอบการลานมันในหลายพื้นที่จำเป็นต้องปิดกิจการหรือหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอนะครับนอกจากนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุด 155,498 ล้านบาทในปี2565และคาดว่าจะลดลงเหลือต่ำกว่า 70,000 ล้านบาทในปี2569นี้ครับส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 85,000 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตสำหรับมันสำปะหลังนะครับก็คือ1ขาดแคลนท่อนพันธุ์คุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง2คือการแพร่ระบาดของโรคใบด่างหรือ Cassava Mosaic Disease หรือ CMD โรคพุ่มแจ้นะครับ3คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพาะปลูกและการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของเกษตรกรส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนรัฐ4ด้านนะครับก็คือ

0: เรื่องหนึ่งประกาศให้การแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับเร่งจัดหาและกระจายท่อนพันธุ์สะอาดรวมถึงพันธุ์มันสำปะหลังที่มีความต้านทานต่อโรคให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง2คือเร่งลงทุนด้านระบบน้ำเทคโนโลยีการผลิตและจัดสรรงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูผลผลิตเพื่อผลักดันปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังให้กลับเข้าสู่ระดับ35ล้านตันภายในระยะเวลา3ปี3คือยกระดับมาตรฐานการซื้อขายและจัดให้มีกลไกตลาดที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรครับและ4คือเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งระบบครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรรมธรรมชาตินะคะเกษตรธรรมชาติที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กำลังขับเคลื่อนในรูปแบบที่น่าสนใจ Learn to Earn มีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวานดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติมีคุณสุชาญศรีนำนวยครับเลขานุการมูลนิธิ MOA ไทยนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆด้วยนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของเกษตรกรรมธรรมชาติไม่ได้อยู่เพียงการงดใช้สารเคมีดร.เกียรติบอกว่าเป็นการนำวงจรชีวิตของธรรมชาติและระบบนิเวศมาเกื้อกูลกันอย่างสมดุลเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งคนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยสกร.จะมุ่งให้การเรียนรู้ด้านเกษตรธรรมชาตินำไปสู่การปฏิบัติจริงและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็มีการมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรีจัดทำฐานข้อมูลและทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรธรรมชาติโดยรวบรวมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงที่ญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆพร้อมกับกำชับให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันอธิบดีสกร.ก็มอบหมายให้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหรือสหช.ทั่วประเทศสำรวจและจะทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสำหรับประชาชนชุมชนและครอบครัวภายใต้แนวคิด Learn to Earn เรียนรู้แล้วสร้างรายได้ได้จริงครับ
1: ค่ะมาดูตัวเลขกันนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1624.36 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 12.36 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท 44 สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศครับเริ่มกันที่เอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับค่าบริการเดินเรือในช่องแคบนี้ซึ่งบาเกอีบอกในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เพื่อตอบคำถามว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านการเดินเรือมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบหรือไม่โดยทั่วไปเมื่อให้บริการด้านการเดินเรือก็ต้องได้รับค่าตอบแทนสำหรับบริการเหล่านั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากบาเกอีนะครับแต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับเสริมว่าการหารือยังคงดำเนินต่อไปและจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคบางประการการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์พร้อมกับบอกว่าจะมีการจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บริการด้านการเดินเรือและป้องกันการก่ออาชญากรรมในช่องแคบภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุร่วมกันเส้นทางเดินเรือด้านเหนือและด้านใต้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายในช่องแคบจะมีการแทนที่ด้วยเส้นทางเดินเรือที่อยู่ตรงกลางโดยเส้นทางใหม่นี้จะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าอิหร่านและโอมานจะตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระบบแบ่งแยกเส้นทางเดินเรือแบบใหม่บาเกอีระบุว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซมีสาเหตุมาจากการรุกรานทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่าน พร้อมกล่าวว่าการเปิด

ช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการที่สหรัฐจะต้องยกเลิกเงื่อนไขต่างๆที่มีการบังคับใช้ต่ออิหร่านย้ำว่าอิหร่านไม่ได้เจรจาโดยตรงกับสหรัฐแต่ทั้งสองประเทศยังคงส่งข้อความถึงกันผ่านคนกลางอย่างต่อเนื่องครับส่วนเหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและรับรู้แรงสั่นสะเทือนถึงเอกวาดอร์ทำให้ประชาชนแตกตื่นอพยพออกจากอาคารต่างๆด้วยนะครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเวลา 19:34 นาทีตามเวลาไทยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก80กิโลเมตรครับมาริซิโอซาลาซานายกเทศมนตรีเมืองเปเรราซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในเมืองนี้มาเรียคริสติน่าเลสเมสรัฐมนตรีสาธารณสุขของแคว้นบาเยเดลกากาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บอีก3รายในแคว้นนี้ครับนอกจากนี้ยังมีอาคารเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาในชุมชนอีกแห่งหนึ่งด้วยในเมืองกาลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่อโครงสร้างของสถานที่หลายแห่งรวมถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสนามบินหลายแห่งในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียโดยมีการระงับเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวครับขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างของสนามบินต่างๆด้วยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอายุยืนในเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องราวของคุณยายหวังก่ายอิงนะครับวัย111ปีจากเมืองรูกาวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์หลังจากเปิดเผยวิถีชีวิตเรียบง่ายที่เชื่อว่ามีส่วนช่วยให้ยังแข็งแรงอยู่และช่วยเหลือตัวเองได้แม้อยู่ในวัยเกิน100ปีก็ตามเคล็ดลับของคุณยายไม่ได้ประกอบด้วยอาหารราคาแพงหรือการออกกำลังกายหนักแต่เป็นกิจวัตรที่ทำได้ในชีวิตประจำวันทั้งการขยับร่างกายผ่านงานบ้านกินอาหารหลากหลายไม่กินมากเกินไปพักผ่อนเป็นเวลาและไม่ปล่อยให้ความกังวลติดค้างอยู่ในใจครับเมืองรูกาวที่คุณยายอาศัยอยู่เป็นเมืองได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองแห่งคนอายุยืนของจีนนะครับซึ่งข้อมูลทางการระบุว่าณเดือนกุมภาพันธ์2569เมืองแห่งนี้มีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน672คนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุตั้งแต่105ปีขึ้นไป26คนรูกาวตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำแยงซีมีพื้นที่สีเขียวและวิถีการกินอาหารท้องถิ่นที่สืบต่อกันมากินผักตามฤดูกาลยาวนานนะครับนิยมอาหารสดหลากหลายและใช้ผลผลิตในพื้นที่เช่นข้าวผักกาดหัวไชเท้าและผักตามฤดูกาลเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารด้วยนะครับนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ดินสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมกับปรากฏการณ์อายุยืนในเมืองรูกาวโดยเสนอว่าดินในพื้นที่ซึ่งมีแร่ธาตุและธาตุอาหารรองหลายชนิดส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการไปยังพืชผลของท้องถิ่นอย่างไรก็ตามข้อสังเกตนี้ยังไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าแร่ธาตุในดินเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ชาวเมืองมีอายุยืนจริงหรือไม่เพราะอายุไขได้รับอิทธิพลจากหลายด้านทั้งพันธุกรรมคุณภาพอาหารการเคลื่อนไหวร่างกายสภาพแวดล้อมการเข้าถึงบริการสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยก่อนที่จะมีอายุครบ111ปีคุณยายหวังว่าเคยทำงานในไร่มาเกือบตลอดชีวิตแม้เข้าสู่วัย100ปีแล้วก็ยังคงออกไปช่วยเก็บถั่วลิสงและแตงโมด้วยมือการเคลื่อนไหวอาจช้าลงตามวัยแต่ยังมีความคิดแจ่มใสและมักบอกคนในครอบครัวว่าตัวเองยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ปัจจุบันคุณยายอาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิก5รุ่นรวมถึงหลานชายวัยประมาณ60ปีการมีลูกหลานอยู่ใกล้ชิดช่วยให้ได้รับการดูแลขณะเดียวกันครอบครัวก็เปิดโอกาสให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเท่าที่ร่างกายไหวนะครับโดยสรุปเหตุผลสำคัญที่อาจจะช่วยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือการดูแลสุขภาพในวัยชราอาจจะเริ่มจากเรื่องธรรมดาทั้งการเคลื่อนไหวตามกำลังกินอาหารหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักประกันว่าจะทำให้ทุกคนมีอายุถึง111ปีแต่เป็นพื้นฐานที่สนับสนุนสุขภาพของคุณภาพชีวิตได้ส่วนดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุและผลผลิตในท้องถิ่นอาจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่น่าสนใจของเมืองรูกาวแต่ไม่ควรมีการยกให้เป็นคำตอบเพียงข้อเดียวอายุยืนเป็นผลรวมของพันธุกรรมสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตระบบสุขภาพและโอกาสในชีวิตซึ่งแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันครับ

0: ป็นเรื่องราวที่ได้ข้อคิดและข้อมูลที่ไปพิจารณาปรับคิดปรับใช้นะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเขียนทองนะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.รา
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: โดยทั่วไปค่ะก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในทุกภาคค่ะแต่ว่าก็เป็นบางพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะอิทธิพลแบบเดิมกับ 2-3 วันที่ผ่านมาไหมคะ
1: ค่ะก็ยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะส่วนร่องมรสุมก็เลื่อนลงมาเล็กน้อยค่ะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: วันนี้โอกาสเกิดฝน170ของพื้นที่แล้วก็มีตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะภาคใต้วันนี้ทั้งสองฝั่งเป็นอย่างไรคะ
1: ภาคใต้ฝนน้อยนะคะแต่ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีโอกาสตกหนักได้บางพื้นที่แถวระนองแล้วก็พังงาค่ะ
0: อ๋อค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะที่เราจะรายงานกันวันนี้นะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์เป็นผู้ฟังที่ตอบคำถามคำตอบที่ถูกต้องคือประเทศอินโดนีเซียนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครนั่นคือคุณสุรศักดิ์สิริโชตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าฟังรายการมานานจนตอนนี้เกษียณแล้วก็ยังฟังอยู่ชอบความหลากหลายของรายการนะคะช่วงวิเคราะห์เจาะลึกก็ได้ความรู้จากวิทยากรมากทีเดียวค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานคำตอบที่ถูกต้องคือประเทศเวียดนามที่เป็นคู่แข่งวอลเลย์บอลนัดสุดท้ายที่แข่งแล้วเราชนะ3เซตรวดนะคะคำตอบคือประเทศเวียดนามค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่เป็นแพทย์ค่ะเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อยู่ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายแพทย์ศิรวัฒน์บุญยวีนะคะนายแพทย์ศิรวัฒน์บุญยวีค่ะโดยบอกว่าฟังรายการทุกวันเลยค่ะอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็เหตุผลก็คือเพราะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็สามารถสรุปข่าวช่วงท้ายโดยเฉพาะสรุปข่าวช่วงท้ายรายการที่เป็นข้อคิดให้แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดีได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะเป็นประโยชน์มากนี่คือสิ่งที่คุณหมอให้ข้อมูลมาขอบพระคุณผู้ฟังทั้งสองท่านขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกวันนี้ค่ะ
2: เป็นวอลเลย์บอลครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลข2ได้สำเร็จซึ่งเป็นการครองแชมป์2สนามติดต่อกันพร้อมกับมีการประกาศมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันในตำแหน่งต่างๆครับซึ่งนักตบสาวไทยผงาดแชมป์ CV คัพกวาดไป4รางวัลยอดเยี่ยมครับออมสินสสิภาพรคว้า MVP พร้อมกับลุยต่อศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมของสสิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับส่วนตำแหน่งมือเซตกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตระดับตำนานของไทยก็โชว์ลีลาการเซตระดับชั้นครูก็ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมไปครองตามความคาดหมายครับส่วนอีกหนึ่งรางวัลของไทยตกเป็นของแนนทัดดาวนึกแจ้งที่ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งครับจบคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมไปครองถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมส่งท้ายก่อนนักตบสาวไทยจะออกเดินทางไปลุยศึกในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 21-30 สิงหาคมนี้ที่เมืองเทินจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมืองเทียนจินนะครับส่วนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนามที่12รายการ British Grand Prix ดวลความเร็วรอบเมนเรสเมื่อวันที่ผ่านมาที่สนามซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรระยะทางต่อรอบ 5.90 กิโลเมตรครับแมคคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์ดาวรุ่งไทยประเดิมเก็บแต้มแรกในศึก Moto3 World Championship ได้ทันทีหลังแซงรอบสุดท้ายเข้าอันดับ15ที่ Silverstone ครับ
0: นี่เป็นข่าวกีฬาทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะในเช้าวันนี้
2: วันนี้มีข่าวกีฬาน้อยครับ
0: ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์วันพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้แลนด์บริดจ์จะไปต่อในรูปแบบไหนการตรวจสอบและศึกษาว่าแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่ามีประเด็นอะไรที่ต้องทำการบ้านต่อกับของรัฐบาลชุดนี้นะคะวันนี้ประธานกรรมการจะทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ค่ะดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญรู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
5: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Accountแอดไลน์เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่แอดจุฬาเรดิโอ CHULARADIO แอดจุฬาเรดิโ
3: อสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราติดตามเรื่องราวในเชิงการพัฒนาเพราะช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเรื่องความล้มเหลวเรื่องความการกระทําทุจริตนะก็เป็นเรื่องนึงที่สังคมติดตามแต่สังคมก็ต้องเดินหน้านะคะการพัฒนาต้องมีและต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นในโครงการแลนด์บริดจ์ที่เราได้ทราบข่าวคราวมาโดยตลอดแล้วก็มีความคืบหน้าชัดเจนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและมาจนถึงวันนี้ก็มีคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้อยู่ในสายกับเราประธานคณะกรรมการชุดนี้นะคะนั่นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเห็นความสำคัญแน่นอนเพราะเราอยากจะก้าวหน้าไปด้วยกันอยากจะมีเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคงปากท้องดีคุณภาพชีวิตดีสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะน่าจะดีตามไปด้วยปัญญาและสังคมก็จะเติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นประเด็นสำคัญจากเนื่องมาจากโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลชุดนี้เราอยากเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะคุณสิริพงษ์ค่ะเราทราบว่ามีความพยายามผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะและมีการศึกษาตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาศึกษาความคุ้มค่าความเป็นไปได้ของโครงการนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธันประภาสเป็นประธานและในที่สุดเราก็ทราบโดยสังเขปว่าการศึกษาโครงการนี้ผลออกมาคือการดำเนินการอาจไม่คุ้มค่า ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่าง

0: างไรจึงนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ชุดนี้คะคุณสิริพงษ์คะ
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่มีการพูดคุยกันถึงว่าควรจะมีช่องทางเดินเรือเพื่อลดความแออัดหรือเป็นทางเลือกแข่งกับคอคอดกับเนี่ยมีมาเอาของไปไม่ใช่แข่งกับแหลมมาไอช่องแคบมาลากาเนี่ยมีมานานละนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องว่าเอ๊ะจะมีการขุดคลองคลอดกับไหมหรือจะเป็นอย่างไรพอระยะ10ปีหลังเนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงแลนด์บริดจ์ขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีท่าเรือทางฝั่งอันดามันนะครับกับฝั่งอ่าวไทยเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็น่าจะลดระยะทางได้เยอะนะแต่โครงการนี้ก็ถูกพับไปจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีสถานการณ์สู้รบกันระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับก็โครงการนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยสนขสำนักงานสำนักงานนโยบายขนส่งนะครับก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับบริษัทที่ปรึกษาโดยเยอร์ฮัสคอนิงนะครับที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยมาดูต่อว
0: ่
1: ามีการดำเนินการอย่างไรซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เขาก็กำลังศึกษาข้อมูลอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: แต่เมื่อหลังจากเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นต่างและเห็นด้วยนะครับประกอบกันนะครับท่านนายกก็เลยให้ตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาโดยท่านเอกนิติเนี่ยเป็นสมาชิกในการพิจารณา
0: ค่ะ
1: นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มต่อต้านที่เรียกว่า SEC Watch
0: ค่ะ
1: นะครับ SEC Watch ก็คือ
0: Southern Economic Corridor Watch
1: เดิมทีเนี่ยเราจะมีฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับ East Economic Corridor นะครับอันนี้ก็เป็น South Economic Corridor เนื่องจากว่ามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพูดคุยกันขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าภาคใต้ทำเนี่ยควรจะต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนะอันนี้นำเสนอโดยสนข.กล
0: ุ
1: ่ม SEC Watch เนี่ยเขาก็บอกว่าการทำแผนเหล่านี้มันจะต้องมาจากการพูดคุยกับจากประชาชนสิไม
0: ่
1: ใช่อยู่ดีๆสนข.เนี่ยจะมาพูดเองเองว
0: ่
1: าจะมีแผนพัฒนาแบบไหนอย่างไรเขาก็กลัวจะเป็นเหมือน EEC นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีใน EEC เองเนี่ยก็มีทั้งประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยท่านรองนายกพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับก็เลยเชิญกลุ่ม SEC เนี่ยมานัดพูดคุยกันจนเป็นที่มาว่า SEC Watch เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกร้องว่าอยากให้ตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาโดยมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่จะขอให้เราดำเนินการนะคร
0: ับ
1: ประเด็นแรกก็คือว่าหยุดดำเนินการโดยสนข.ในกรณีของแลนด์บริดจ์ถ้าจะดำเนินการอะไรเนี่ยขอให้ฟังจากชุดท่านเอกนิตินะครับแล้วก็ต้องหยุดนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับพรบ SEC โดยสนข.การจะทำเรื่อง SEC เนี่ยการจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยหารือกันแล้วก็อาจจะทำเป็นข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการที่ได้พูดคุยกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหลังจากนั้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับ2สัปดาห์ที่แล้วออกขออภัยสัปดาห์ที่แล้วสิสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม SEC ก็มาอีกเนื่องจากว่าเขาก็เห็นข่าวหลายอย่างแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจอย
0: ่
1: างเช่นกรณีเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราจะรอคณะท่านเอกนิติแต่เมื่อกรณีที่อย่างเช่นผมให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยก
0: ็
1: จะมีสื่อมวลชนบางสื่อก็จะถามว่าตกลงแลนด์บริดจ์เนี่ยเลิกไหมเราก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การพูดคุยกับกลุ่มกับกรรมการชุดนี้ก่อนว
0: ่
1: าจะเป็นอย่างไรเขาบอกเอาอย่างนี้ก็ชะลอสิแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มันก็ต้องอยู่ที่ผลการพูดคุยคือพออธิบายออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการสื่อสารเนี่ยมันผิดพลาดออกไปว่าจะหยุดหรือไม่หยุดหรือแค่ชะลออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วต่อมาคือกรณีที่ท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าการที่จะเชื่อมต่อระหว่างไทยจีนหรือการจะพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

0: เรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยทางที่มันสมควรจะทำและสมควรจะทำให้สำเร็จและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเห็นร่วมกันนะครับก็คือเรื่องของการทำ missing link การทำ missing link ก็คือการต่อรถไฟน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ทางคู่ก่อนนะครับไม่ว่าจะจากเหนือมาใต้หรือจากอีสานมาใต้แล้วไปเหนือได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้ระบบการขนส่งทางรางเนี่ยครบวงจรหลังจากนั้นถ้าในอนาคตมีระบบทางรางขนส่งจากเหนือลงใต้แล้วเนี่ยนะครับทางเครื่องเรือตรงฝั่งอันดามันเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ก็คือการที่สามารถทำให้สินค้าจากภาคเหนือเนี่ยออกไปทางฝั่งท่าเรือทางฝั่งตะวันตกของไทยได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีอาจจะมีนักข่าวบางท่านถามต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นแลนด์บริดจ์ล่ะท่านนายกก็บอกว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะต้องทำแต่กลายเป็นว่าคือว่าไปตีความว่าท่านนายกไม่หยุดแลนด์บริดจ
1: ์
0: หรือจะหยุดแลนด์บริดจ์อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วสรุปคือ
0: มีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่ง
1: ใช่
0: ในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยนำเสนอครม.ครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีส่งผลการศึกษาให้กับครม.ทราบอยู่นะครับว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างก็เลยนำเสนอครม.ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการพิพัฒน์เนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการจากท่านเอกนิติแล้วว่าการดำเนินการแลนด์บริดจ์เนี่ยอาจจะมีความไม่คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยกระทรวงคมนาคมก็เลยตัดสินใจแจ้งกับครม.ว่าจะขอให้สนข.เนี่ยถอนเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ออกไปก่อน
0: ออกไปก่อนครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะทีนี้ในแง่ของการพูดถึงผลการศึกษาของชุดของคุณเอกนิติที่บอกว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยมีการชี้ประเด็นไหมคะถ้าจะพูดถึงตรงนี้มีชี้ประเด็นตรงไหนชัดเจนไหมคะ
0: จริงๆก็มีแต่ว่ารายงานที่เป็นตัวที่สมบูรณ์ก็ยังไม่ได้รายงานเข้าครม.นะครับแต่ว่าต้องเรียนคุณธีรรัตน์ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือมีอยู่หลายโครงการที่สนข.เขาดำเนินการเนี่ยที่ศึกษาความคุ้มค่าแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็จะยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากหลายส่วนยกตัวอย่างเช่นสภาพันธ์นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างโครงการรถไฟรางคู่เนี่ยระยะที่สองเนี่ยจะมีทั้งหมด6สายทางนะครับระยะที่2เนี่ยจะมีทั้งหมด6สายทาง
1: ค่ะ
0: สายทางที่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับจะมีอยู่3สายทาง
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่าจะเป็นทางใต้2ทางแล้วก็ทางอีสาน1ทางก็คืออุดรขอนแก่นนะครับอุดรขอนแก่นมาโคราชไปอุดรอันนี้ระยะที่1ที่ผ่านแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ระยะที่2เนี่ยก็จะมีเส้นอย่างเช่นจีระอุบลนะครับเด่นชัยเชียงใหม่นะครับหรือว่าอุดรหนองคายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นระยะที่สองที่สนขเนี่ยพิจารณาแล้วว่ามีความคุ้มค่าน่าทำน่าเนื่องจากว่าบริเวณเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่จะไปเชื่อมต่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่สภาพันธ์ก็เห็นว่ายังไม่คุ้ม
1: อ๋อเข้าใจว่ามันเป็นไปได้ว่าจะมีการศึกษาที่ออกมาไม่คุ้มค่าก็มีคุ้มค่าผ่านแล้วควรทำก็มีคราวนี้พอตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ในช่วงที่ได้รับอย่างไม่เป็นทางการได้รับข้อรู้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าโครงการการศึกษาแลนด์บริดจ์อาจจะไม่คุ้มค่าแล้วมีแรงต้านจาก SEC Watch อยู่แล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมามีภารกิจยาวนานแค่ไหน1ปีเสร็จไหมองค์คณะเป็นอย่างไรการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่เห็นต่างจะมีโอกาสเข้ามาร่วมให้ข้อมูลด้วยไหมคะ
0: คือคณะนี้เนี่ยก็จะมีผมเป็นประธานนะครับจะมีรัฐมนตรีสันเทศเป็นรองประธานและเห็นรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยก็สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเป็นกรรมการด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราเนี่ยก็จะมีทางสนข.นะครับแล้วก็จะมีฝ่ายกระทรวงก็จะมีกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทย

0: นะครับที่เข้ามาเป็นกรรมการผู้แทนภาคเอกชนนะครับก็จะมีสภาอุตสาหกรรมนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันออก
1: ค่ะ
0: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันออกสภาหอการค้าไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันออกผู้แทนจากกลุ่ม SEC Watch ม
1: ี
0: อยู่5คนนะครับแล้วก็ที่เขาจะส่งชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร5จังหวัดที
1: ่
0: จะเป็นที่ปรึกษานะครับเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเป็นด้วยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งได้เนื่องจากว่ามีความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
1: ค่ะมีจังหวัดใดบ้างคะจังหวัดใดบ้างนะคะ
0: ก็จะมีกระบี่ระนองชุมพรอะไรอย่างเงี้ยสุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็
0: สสเหล่านี้ท่านก็จะมาเป็นที่ปรึกษาให้
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นกรรมการชุดเนี้ยเราก็จะมีกรรมการก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ25คนนะคร
1: ับ
0: ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ประชุมลำบากละนะครับเราก
1: ็
0: คิดว่าเรากรรมการละขนาดที่สามารถประชุมได้โดยเราก็ตั้งเป้าว่าวันที่31กับวันที่1เนี่ยท่านนายกเนี่ยจะมี
1: ครม.สัญจรอ๋อค่ะ
0: ที่สงขลาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราอาจจะมีการเริ่มประชุมครั้งแรกนะครับในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยท่านนายกเนี่ยจัดครม.สัญจรที่สงขลา
1: ค่ะการพูดถึงแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้เนี่ยเป็นการพูดถึงเฉพาะเรื่องการคมนาคมขนส่งที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับโครงการแลนด์บริดจ์เก่าที่พูดถึงท่าเรือน้ำลึกที่พูดถึง missing link หรือเส้นทางที่จะต้องเชื่อมต่อจากเส้นทางที่ขาดหายรถไฟรางคู่ที่จะเชื่อมชุมพรไประนองเหล่านี้มันจะอยู่ในเรื่องการคมนาคมขนส่งเพียงอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องพัฒนาภาคใต้ทั้งระบบท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมานั่งตรงนี้มันเฉพาะเรื่องคมนาคมขนส่งใช่หรือไม่คะ
0: มันก็เริ่มต้นจากตัวประเด็นก่อนนะคร
1: ับ
0: คือประเด็นคือมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของการเชื่อมต่อท่าเรือในเรื่องต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากขนส่งก่อนนะครับฉะนั้นโจทย์ที่เราต้องตั้งเนี่ยเราก็ต้องตั้งว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าเอาละในส่วนทั้งหมดเลยของแผนพัฒนาเนี่ยนะอะไรที่เขาเห็นด้วยมากที่สุดอะไรที่คนปากใต้เห็นด้วยมากที่สุดอะไรที่คนไทยที่ติดตามข่าวแล้วเห็นด้วยมากที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องเป็นท่าเรือน้ำลึกตรงฝั่งตะวันตกก่อนถ
1: ู
0: กไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเวลาพูดที่เวทีไหนก็บอกว่าอันนี้น่าทำอันนี้น่าทำแต่ประเด็นคือเมื่อท่าเรือจะมีอันดับแรกก็ต้องถามก่อนว่าถ้ามีท่าเรือน้ำลึกเห็นด้วยหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าไม่เห็นด้วยก็จบก็ไปทำอย่างอื่นแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเขาบอกว่าเห็นด้วยโอเคถ้าเห็นด้วยแล้วจะทำตรงไหนล่ะเพราะจุดเดิมที่จะทำเนี่ยกลุ่ม SEC Watch ก็บอกว่าคณะกรรมการศึกษาที่ศึกษามาก่อนหน้านี้คุณจะกำลังจะไปทำทับป่าชายเลนนะ
1: คุ
0: ณกำลังจะไปทำทับพื้นที่ที่กำลังจะขอเป็นมรดกโลกนะเราก็ต้องมาคุยกันครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกถ
1: ้
0: าเห็นด้วยจะเอาตรงไหน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ที่มาก็ต้องมาจากกรรมการศึกษา
1: หลังจาก
0: มีท่าเรือแล้วมีซิ่งลิงที่ท่านนายกพูดถึงอะใช่ไหมครับเราจะเชื่อมต่อกันอย่างไรเมื่อมีซิ่งลิงเมื่อมีท่าเรือการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ควรจะไปแบบไหนอาชีพอะไรที่ควรจะส่งเสริมอาชีพอะไรที่ควรจะอนุรักษ์อ
1: ุ
0: ตสาหกรรมแบบใดที่ควรจะส่งเสริมอันเนี้ยมาจากข้อเสนอของกลุ่มนี้หมดนะครับซ
1: ึ่
0: งเราก็ต้องทำเป็นแผนเสนอท่านนายกถ้าในอนาคตถ้าเรือฝั่งตะวันตกดีถ้าในอนาคตปัจจัยเปลี่ยนการจะเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเป็นไปได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเป็นไปได้ฝั่งตรงนั้นออกควรจะอยู่ตรงไหนแล้วการเชื่อมต่อควรจะเชื่อมต่อด้วยระบบอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยครับซึ่งถ้าจะบอกว่าเริ่มต้นจากคมนาคมไหมใช่ครับแต่ถ้าจะพูดถึงแล้วจะจบแค่คมนาคมไหมคงไม่ใช่
1: ค่ะ

0: เราคงจะดูไปกว้างกว่านั้นหน่อย
1: ค่ะมีเวลาเหลือสักประมาณ2นาทีค่ะกรอบในการทำงานได้ยินว่า1ปียาวไปหรือช้าไปไหมคะหรือจะสัมพันธ์กับโครงการที่ภาคใต้5จังหวัดเนี่ยจะเสนอเข้ามาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของปีนี้ที่สงขลาเนี่ยเห็นเตรียมในหลายจังหวัดละหลายสิบล้านหลายร้อยล้านแล้วรวมๆกัน800 1,000 ล้านบาทเนี่ยสัมพันธ์กับโครงการเหล่านั้นอย่างไรหรือไม่คะช่วง2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับคือผมมองว่าการนำเสนอของกลุ่มจังหวัดที่จะมาประชุมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความต้องการของแต่ละกลุ่มแต่สิ่งที่เรากำลังวางเนี่ยคือการเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานการวางอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตนะครับโดยคำนี้จะตั้งโจทย์จากภาคประชาชนเป็นหลักเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่เหมือนอาจจะมีบางเรื่องที่ต่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ปีนึงเนี่ยนะครับคือต้องการที่อยากจะให้รายงานเล่มนี้เนี่ยจบในสมัยรัฐบาลนี
1: ้
0: นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยนึงเพราะว่าไม่อยากให้เป็นประเภทว่าตั้งไว้เผื่อเผื่อปิมปิมสุดท้ายกลายเป็นว่ากรรมการชุดนี้ตั้งมาดำเนินการมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ถ้า
0: ชุดใหม่อยากจะทำก็ไปทำใหม่อีกอย่างเงี้ยเราอยากจะทำให้เวลาเนี่ยกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะสามารถให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนำความเห็นเหล่านี้ไปดำเนินการต่อได้อะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา1ปีและหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามสิ่งที่กำหนดไว้น่าจะเดินหน้าได้ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพใหญ่หรือเป็นภาพย่อยจะเริ่มตรงไหนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาในรอบ1ปีนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับคือมันต้องเป็นภาพใหญ่แน่นอนครับคุณธีรรัตน์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับแต่มันจะเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าเวลาเราทำเรื่องใหญ่ของประเทศเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็มีส่วนนะในการที่จะมาร่วมกันคิดกับภาครัฐครับ
1: ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือความก้าวหน้าล่าสุดในการพิจารณาพัฒนาภาคใต้เริ่มจากการคมนาคมขนส่งก่อนจะนำไปสู่อะไรอย่างไรติดตามต่อไปค่ะนี่คือข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมนะคะประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับเราอีกครั้งขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤษฐเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวานนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
6: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่